0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศัชของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัชอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นเบรสกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหยมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศสัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนานตัญยงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าคืนเงินผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมเป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อบุคคลโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลจะมีผลบังคับใช้12 สิงหาคม 2569โฆษกรัฐบาลชี้สัมพันธ์ไทยเมียนมาหนุนความมั่นคงพลังงานเดินหน้าต่อสัญญาก๊าซลดความเสี่ยงพลังงานในอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีกับเมียนมานั้นมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารต้นทุนการผลิตของประเทศล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเวียดนามและพลังงานเมียนมาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยมาเกือบ40ปี

0: โดยก๊าซจากแหล่งยานาดาและซอติก้าเคยมีสัดส่วนรวมกว่า 15-20% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศก๊าซเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นที่ผ่านมาห้องวิทยุสภ.บ้านปุ่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท PSPN Manufacturing จำกัดเลขที่190159ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลท่าผาและพื้นที่ใกล้เคียงตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ไปในอาคารเจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากวัสดุที่ไหม้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟและลุกลามได้ง่ายโดยใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็ยังเฝ้าระวังกลัวที่จะเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานย

0: จรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 40% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ักทีละนิดทีละน้อยนะคะแต่ก็ขอให้รักนานๆก็แล้วกันต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ Variety on Radio 2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรามีนัดกันสัปดาห์นี้จะได้เจอหน้าค่าตาแล้วก็จะได้ยินเสียงกันเยอะเป็นพิเศษนี้1สัปดาห์นี้อสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะในการออกอากาศรายการปักใต้บ้านเราค่ะในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะก็จะมีข่าวสารจากทั่วภาคใต้จากทีมงานดีเจสายใต้ส่งข่าวมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะคะทั่วภาคใต้ได้รับฟังกันด้วยค่ะชั่วโมงแรกนะคะพบกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความ

0: น้องต้นน้ำนะครับสวัสดีพี่เอียดอนุพงษ์ด้วยค่ะสวัสดีคุณสุดแต่ใจจะไขว่คว้านะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะบอกมีความสุขขอเป็นวันที่ดีขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันน้องสัสิมาศสวัสดีค่ะอยากฟังโคตรสวยโคตรอันตรายนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มจากกาญจนดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะขอเพลงกล่อมลูกของคุณสุนารีบอกว่าไม่รู้ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังเลยค่ะเพราะว่าพี่สุนารีเนี่ยเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเมื่อวานซืนนี่แหละนะคะเพราะว่าไปผ่าตัดนะคะแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วก็การผ่าตัดก็ราบรื่นดีนะคะตอนนี้น่าจะยังคงพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะFC ไม่ต้องกังวลใจพี่หอดานช้างทักทายการรายงานตัวสวัสดีค่ะขอเพลงชั้นโต๊ะเธอของไททานาวูดูเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากได้เดี๋ยวจัดให้เปิดเพลงวัยรุ่นขอผิดช่วงรายการอยากอะไรนะบอกว่ารสหวานรสหวานรสโรคนะคะก็เพราะอยากกินชาเขียวเยอะอ๋อไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะคะไม่เยอะแต่กินบ่อยก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นสวัสดีน้องสุนิการด้วยนะคะอยากฟังเพลงของเป็กผลิตโชคนะคะ Have Got You ได้ค่ะสวัสดีพี่สุรัตน์นะคะประจูดารุณีพี่เดือนสวัสดีจ้าพี่หมึกดำพี่อำนวยนะคะตัดปามจ้านะคะขอยแวบมาแล้วค่ะโอเคค่ะแทงป้ามรับซับก้นนะคะสวัสดีทางตอด้วยนะคะทุกคนเลยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะเช้านี้สวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ค่ะพี่เกษราสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยใครอีกบ้างรายงานตัวได้นะน้องภูมิสวัสดีค่ะรักติดปีบนะรักติดปีบของจ๊อบบรรจบโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณน้องบอสนะคะผมสวัสดีค่ะพี่นบเด็กวัดด้วยสวัสดีค่ะพี่ทัศยาจากญี่ปุ่นนะคะทักทายเซลล์อันเข้ามาไฮสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวพลังบวกนะคะที่ทำให้เราได้สะท้อนแง่คิดของคนที่มีความคิดเป็นบวกค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้รับฟังการสัมภาษณ์นะคะของคุณพ่อน้องกระเพราค่ะน้องกระเพราเป็นนักเรียนคนล่าสุดนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงนะคะที่เทพสิรินนทบุรีค่ะนะคะน้องก็อยู่รู้สึกว่าจะเป็นน้องม.2นะคะน้องม.2ก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นะคะคุณพ่อของน้องซึ่งทำให้หลายคนที่ฟังรวมถึงผู้สื่อข่าวที่ไปรอสัมภาษณ์คุณพ่อน้องด้วยเนี่ยต่างน้ำตาคลอเบ้าเลยนะคะเพราะรู้สึกดีไปกับความคิดของผู้ที่เป็นพ่อนะคะที่บ่งบอกว่ามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแล้วก็มีพลังบวกในตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะคุณพ่อให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะว่าคุณพ่อจะทำหน้าที่ของพ่อนะคะในวาระสุดท้ายให้กับลูกสาวก็คือน้องกระเพราเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกสาวของพ่อเนี่ยมีความสุขที่สุดนะคะไปในเส้นทางที่มีแต่ความสุขแล้วก็ไปสู่สุคติค่ะคุณพ่ออโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครผิดโรงเรียนไม่ผิดครูไม่ผิดหรือแม้แต่กระทั่งตัวน้องที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ไม่ผิดคุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครผิดแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากจะ

ไปย้อนนึกถึงมันอีกนะคะทุกอย่างมันจบลงไปแล้วเหลือแต่ให้คนที่อยู่ข้างหลังมาถอดบทเรียนมาร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะคะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่ออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุเพราะว่าณตอนที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อก็บอกว่าไม่รู้ว่าน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาต้องประสบพบเจออะไรในชีวิตมาบ้างซึ่งไม่มีใครรู้คุณพ่อก็เลยว่าอโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกสาวไปอยู่ในที่ที่มีความสุขที่สุดไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะพอฟังบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อแบบนี้แล้วทำให้หลายคนเนี่ยอดน้ำตาไหลตามคำพูดของคุณพ่อไม่ได้นะคะรวมทั้งโซเชียลก็แห่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็มาชื่นชมในความคิดของคนที่เป็นพ่อนะคะนี่คือคำพูดของคนที่เป็นพ่อแล้วก็สูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปแต่หัวใจเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและมีพลังบวกในตัวเองเยอะมากๆค่ะ

เดตราคาทองกันสักหน่อยค่ะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์มาสัปดาห์นี้นะราคาทองจะไปทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเราขอคำแนะนำจากพี่ยุ้ยกันดีกว่าค่ะ

0: อัปเดตราคาทองสัปดาห์ใหม่กันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: กระเพรา
0: ค่ะวันนี้ราคาทองเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เช้านี้นะคะราคาก็มีการปรับตัวย่อลงมาค่ะอยู่ที่ 67,600 รับซื้อคืนอยู่ที่ 67,400 นะคะก็ขึ้นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราไม่ได้เจอกันนะคะวันศุกร์นะคะค่ะเช้านี้ก็มีการย่อลงมาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าการทำกำไรช่วงนี้ขอเป็นระยะสั้นก่อนนะคะเพราะแนวโน้มทิศทางยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าในช่วงวันศุกร์ที่เขาจะทำสัญญาสงบเจรจาสงบการทำสงครามกันแต่สุดท้ายแล้วก็มีการฝ่าละเมิดกฎกันอีกแล้วนะคะเช้านี้ราคาทองก็รับข่าวค่ะ
0: ค่ะราคาทองเช้าวันนี้ร่วงลงมานะคะอย่างที่พี่ยุ้ยแนะนำเลยว่าราคาร่วงก็คือเข้าซื้อเก็บนะคะพี่ยุ้ยถ้ามันขึ้นก็ขายทำกำไรระยะสั้นกันไปก่อน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ 67,000 พี่ยุ้ยแนะนำว่า
0: ขาย
1: รีแรงก็ดีค่ะใช่ต้องมันสุกขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นในเมื่อมีแรงซื้อค่อนข้างสูงแรงเทขายคนที่ติดดอยอยู่หรืออยากจะขายทำกำไรในช่วง67,000ก็แนะนำว่าขายออกไปก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถขายได้เลยนะคะใครที่ซื้อเก็บไว้พอสมควรในส่วนของการอบรมก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
1: ใช่ค่ะในส่วนของการที่ใครอยากจะลงทุนนะคะอยากศึกษาข้อมูลการลงทุนในตลาดทองคำนะคะไม่อยากจะเสียค่าบล็อกหรือว่าหักค่าในส่วนต่างตอนนี้รู้สึกว่าหลายร้านมีค่าบล็อกค่อนข้างสูงมากๆทำให้การทำกำไรเนี่ยยากมากเลยนะคะแต่ที่จุดที่ขายทองคำแท่งเราตรงนี้เราไม่มีค่าบล็อกหรือค่าบริการใดๆทำให้เม็ดกำไรตรงนั้นนะคะเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ศึกษาและเข้าใจจริงๆในการลงทุนที่สุราษฎร์เราก็เป็นภาคใต้ที่แรกด้วยนะคะที่มีศูนย์ซื้อขายทองคำ
0: ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแวะเข้าไปได้เลยนะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ที่แรกของเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีหัวมุมตลาดศาลเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แวะเวียนกันไปได้เลยค่ะหรือจะไปฝั่งห้างทองแม่มะลีเจกับทองรูปพรรณสวยๆอัปเดตไลน์ตลอดเวลามีของแถมให้เพียบด้วยนะคะก็สามารถไปกันได้ที่ห้างทองแม่มะลีเจค่ะขอบคุณมาก

0: ่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: Watch us go ข้อสวยข้ออันตรายค่ะเพลงนี้ก็พอเข้าใจเนื้อหาอยู่นะกุหลาบงามๆนะคะกุหลาบงามๆดอกสวยๆแต่มันก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยหนามที่แหลมคมถ้าจับไม่ดีนะคะอาจจะถูกหนามทิ่มแทงก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นโคตรสวยยิ่งโคตรอันตรายอ่ะโคตรหล่อก็ยิ่งโคตรอันตรายอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวไว้นิดนึงก็ดีนะจ๊ะขอบคุณนะคะน้องๆที่แนะนำเพลงใหม่มาเนาะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะการจะอาสารใช่ไหมอาสารใช่ไหมชื่อเพลงไม่ใช่ชื่อศิลปินอาสารไหมจ๊ะชื่ออาสารโอเคถูกต้องแล้วโคตรสวยโคตรอันตรายพี่เจมส์สวัสดีค่ะพี่เจมทักทายมาขอเป็นเพลงออกเดินทางนะคะของวงสวัสดีหลายวันที่ผ่านมาบอกว่าเจอแต่ข่าวหนักๆเนาะก็ขอให้อยากเกิดขึ้นอีกเลยนะคะเราบอกไม่ได้อะค่ะว่าเกิดมันจะเกิดขึ้นอีกไหมหรือว่าเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้บทเรียนเราก็ต้องมาร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็มาร่วมกันดูแลร่วมกันป้องกันร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังอะค่ะทุกๆภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญมากๆชัยมานสวัสดีค่ะขอเพลงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของ Mission 4 Project โอ้ยเพลงนี้ก็พอยังไม่ได้เปิดให้เลยนะที่ขอมาสวัสดีพี่รณรงค์อีกครั้งนึงนะคะฉันขอฟังเพลงฉันอยู่ณพบรักที่ปากน้ำโพเพลงพบรักที่ปากน้ำโพของพี่หนูมิเตอร์เหรอคะชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีน้องภูมิด้วยตามคุณภาพนะคะบอกว่าที่วัดควนสุบรรณไปซื้อมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาวัดพัฒนารมไปซื้ออีกด้วยนะคะที่นี่คอนเฟิร์มเลยตามคุณภาพจริงสำหรับแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้นะคะ50วันนี้นายหัวขาวมาติดตามรายการด้วยขอบคุณมากๆเลยขายดีมากแล้วขายดีจริงๆคือไม่พอขายอะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยไม่พอขายสิงหานี้จะเป็นสายพันธุ์ท็อปเทเนอร่านะคะพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้สายพันธุ์ท็อปเทเนอร่าต้องรีบไปเลยเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็ถามถึงเพลงรักติดๆมาด้วยโอเคความเจ็บปวดของปัมมี่ด้วยชะตาเธอที่เปลี่ยนไปด้วยโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะคะยังคงอยู่ในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะส่งต่อด้วยเพลงเก่าๆอีกสักหนึ่งเพลงนะคะงานจากพี่ไทยธนาวุฒิค่ะจำเพลงนี้กันได้ไหม
1: กี่ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธอ
0: น่ารักอ่ะ
1: จะเช้าจะ

0: สัญญานอกจากเธอฉันจะไม่โต้ใครสัญญา งานเก่าๆจากพี่ไทยธนาวุฒิค่ะสวัสดีพี่ออสด้วยนะคะพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่เซียโหลมานอกจากขอเพลงแล้วก็บอกว่าน้องกระเพราเดือนนี้เดือน9งานแต่งานเยอะมากเลยนะคะกี่งานกี่งานก็เป็นได้แค่แขกรับเชิญ ส่วนกระเพราก็กี่งานกี่งานก็เป็นได้แค่พิธีกรนะคะตามนั้นเลย เดี๋ยวขึ้นเดือน9วันแรกนะคะ14สิงหาคมมหาฤกษ์ค่ะเป็นวันที่งานแต่งเยอะที่สุดสำหรับเดือนนี้นะคะสิงหาคมเป็นวันแรกของเดือน9นะคะวันแรกเดือน9 14สิงหาโอ้ยไหนบ้านไหนได้งานแต่งมากกว่า2ซองมีไหมคะน่าจะมีแหละน่าจะมีแน่นอนได้การ์ดงานแต่งมากกว่า2ซองก็แบ่งกันไปแล้วกันนะคะแบ่งกันไปนะคะงานละ500สนิทหมาก็ 1,000 นะคะแต่เดี๋ยวนี้อย่าใส่น้อยกว่า500นะมันไม่ค่อยมีแล้วเนาะใส่น้อยกว่า500เราก็รู้สึกผู้โชคนะคะในด้านนะที่ว่าคนไปซ่อมเดี๋ยวนี้ขากับคงกับข้าวอะไรมันแพงไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขั้นต่ำก็น่าจะอยู่ที่500แหละนะถึงแม้ว่าจะจัดงานที่บ้านก็เหอะก็ขั้นต่ำคนอยู่ที่500นะคะอย่าใส่200เอ็นดูเจ้าภาพนะคะบางงานยังใส่200เอ็นดูเจ้าภาพมากๆเลยเดี๋ยวนี้ข้าวข้องมันแพงมากๆใจเขาใจเราท่านนิดหมาก็หาจักพันหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอีกคุณภูวันนัทเหรอคะสวัสดีค่ะอ่านชื่อพี่ขออภัยนะคะคุณพงศกรติดตามกันแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บุญช่วยปานบุญด้วยนะคะโกยีสวัสดีโกยีนะคะโกยีวากน้องกระเพาะบายโยวะพี่ประเสริฐจากละน้องด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเต้ยนะคะคุณเต้ยบอกสู้ๆขอบคุณมากๆเลยค่ะผีหลวงเข้มนะคะสวัสดีค่ะพี่หลวงเข้มช่องสำรองนะคะขอบคุณมากพี่เต้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเห่าหอนสวัสดีค่ะส่งใจส้มมาให้ชื่อน่ารักนะเห่าหอนชื่อนี้ท่านได้แต่ไหนมาเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดชเวียงสะพระแสงเคียนสะคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมก็

0: ิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
1: อย่าลืมนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้สุภกิจมอเตอร์ใจดีนะคะให้คุณออกรถ0บาทแถมสุภกิจมอเตอร์นะคะใจดีค่ะช่วยดาวอีก 3,000 ด้วยนะส่วนลดของแถมเยอะแยะมากมายฟรีประกันภัยรถหายฟรีประกันพรบนะคะบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้จองที่สาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเต็มที่เลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะสนใจรุ่นไหนถูกใจรุ่นไหนก็ไปจองรุ่นนั้นไปทดลองขับไปสอบถามพนักงานหนุ่มหล่อสาวสวยของเรากันได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ

เอฟซีน่ารักมากบอกว่าดีเจไม่ผิดนะคะก็มีผิดบ้างแหละพี่แต่อย่าผิดบ่อยเพลงนี้ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปนะคะพี่เสกโลโซในเวอร์ชันอะคูสติกค่ะนะคะมี FC แนะนำมาโอ้หลายคนบอกว่าชอบมากๆเลยเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะเพลงกระเพราเปิดให้ได้ไม่หมดนะคะเวลาไม่พอจริงๆขออภัยด้วยสำหรับเพลงไหนที่เปิดไม่ทันชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันปิดท้ายเอาไว้กับออกเดินทางงานจากวงสวัสดีว่าเจอเรื่องเครียดมาเยอะมากเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอยากฟังเพลงสบายๆ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันอนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งอยู่มันก็เจ็บหัวอีกซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงว่าเป็นการโพสต์พาดพิงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้นั้นหมายถึงใครโดยนายกรัฐมนตรีได้เอามือแตะไปที่หน้าผากก่อนกล่าวว่าหัวโนส่วนถามย้ำว่าต้องการจะสื่ออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าสอนตัวเองเตือนตัวเองชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำปิงเพื่อรับมวลน้ำเหนือพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: นายเครือคุณมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ายเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงนี้ทำให้น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากทางตอนเหนือที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและแม่แตงเป็นต้นน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งคืนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน

0: ส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์ให้กับประชาชนเพื่อระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ทางชลประทานเชียงใหม่จึงได้มีสั่งกำชับย้ำผู้บริหารจัดการในพื้นที่ฝายและประตูระบายน้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อดันน้ำลงเขื่อนภูมิพลก็พบว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมถึงเช้านี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังติดตามอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆที่มีฝนตกหนักด้วยพานุเมธตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: 7ผู้ถูกกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบกองปราบปฏิเสธตอบสื่อด้านกระทรวงมหาดไทยเร่งถอดถอนผู้ทุจริตเรียกบรรจุตัวจริงเดือนนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย2คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้ง7คนเดินทางมาถึงกองปราบรวมตัวการที่ร้านกาแฟปันรักเมื่อใกล้ถึงเวลาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งทนายความเดินเรียงแถว1มาสแกนใบหน้าทางเข้าอาคารโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆต่อสื่อมวลชนโดยขึ้นไปยังชั้น4เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในขณะที่ปรึกษากฎหมายระบุเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นทั้งนี้ทั้ง7คนถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเดินทางก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนด้านกระทรวงมหาดไทยกลางไทม์ไลน์ล้างบางผู้ทุจริตบรรจุตัวจริงทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2569อปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมคาดว่าพนักงานสอบสวนบกป.จะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: การค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

ค่ะกุหลาบแล้วเด้ออีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะที่ทำถึงมาจากพี่ประเสริฐค่ะจากอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่จังหวัดระนองนะคะติดตามอสมททุกวันเลยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่วุฒิปัดๆด้วยนะคะลูกโทนข้าวัดยังคะนี่เจ้าของส่วนลูกโทนที่คลองน้อยนะคะอาจารย์วุฒิปัดๆนะคะไม่ได้ยินเสียงวะต้องขออภัยนะคะพี่วุฒิถ้าช่วงเปิดเพลงเนี่ยทางแอปฟ้ากระเพราต้องปิดเสียงเอาไว้นะจ๊ะมาฟังทางวิทยุหรือว่าทางต่อได้จ้ะพิติกน้ำส้มนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมวันนี้ได้สมาชิกใหม่มาเพียบเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะเจ้าของช่องที่ชื่อว่าคนไทยเลยแสดงว่าเราสัญชาติเดียวกันขอเพลงหลงมักสาวดีเจหน่อยไอ้ยาพี่รณพีบอกว่ารักคนมีเจ้าของไอ้น้ำเหรอพี่ถ้าไอ้น้ำไม่ทันนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วค่ะสวัสดีพี่เบ้านะคะแล้วก็คุณใหญ่ด้วยนะคะคุณโรสค่ะเบ้าโรสหนาสั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปลาด้วยนะคะพี่ผู้ใหญ่จ้องนี่ดีเจน่ารักนัวF4 เรามีแต่คนล้อพี่อันนี้พี่ผู้ใหญ่จ้องนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสุดหล่อเสน่ห์แรงสาวๆไปไหนสาวๆห้อมล้อมนะคะสายมาพี่วุฒิ พี่หอดานช้างสวัสดีพี่ๆจากไทยทราเวลเพลสด้วยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยสวัสดีค่ะทักทายกันทุกคนนะคะขอบคุณน้องปลาด้วยนะจ๊ะ บอกว่าเศร้าน่ารักคนนี้ใจดีดีเจกระเพรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ FC ยังบอกอยู่เลยว่าดีเจบ้ายออ่ะฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะชั่วโมงนี้เพลงเยอะนิดนึงเอาเพลงต่อไปที่น้องภูมิขอเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวแนะนำก่อนเพลงแรกที่เปิดไปนะคะงานจากน้อง F ค่ะ F วัลละแบนนะคะ F วัลละแบนชื่อว่าไปให้พ้นใจฉันสักทีนะคะเป็นเพลงใหม่ของน้องๆจากวัลละแบนค่ะก็หยิบมาแนะนำกันต่อไปค่ะเอาเป็นรักติดปีกนะคะงานจากนาจ็อบนะจ็อบบรรจบค่ะจังหวะมันก็พอได้โยกนะมีความสุขกับการฟังเพลงวันนี้เช้าวันจันทร์ก็ขอให้โลกสดใสตามสภาพอากาศเลย

0: ว่าว่าอะไรนะอย่าหลอกให้อยากและจากไปเออเพราะพีรักของพีจริงนะคะเพลงนี้ดังมากนะคะงานจากพี่หนึ่ง BK Band ค่ะสวัสดีนะคะพี่อาคมบอกว่าอายุป้าใบหน้าเรียกน้องจ่าอันนี้หมายถึงดีเจป่ะร้อนร้อนอยากได้ชาเขียวสักแก้วหนึ่งพี่ท่านนึกอย่างเดียวไม่ได้กินนะคะถ้าอยากกินต้องไปซื้อค่ะถ้านั่งบนอย่างเดียวชาเขียวไม่ได้ลอยมานะพี่นะขอบคุณนะคะนี่ปากหวานมากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเราปากหวานมากไทยทราเวลเพรสบอกว่าดีเจช่วยขึ้นถูกปีเลยวะขอบคุณค่ะพี่ชาชาขอบคุณกุหลาบงามๆนะคะส่งมาให้เยอะแยะเลยขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยเดี๋ยวก็พาแวะกันไปที่บริษัท BO Power Tech จำกัดกันก่อนค่ะในช่วงนี้
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่เรารับดูแลครบจบนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกประเภททุกรูปแบบนะคะติดต่อกันได้ทั่วประเทศไทยค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะคะครบวงจรทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนเท่านั้นค่ะเราดูแลครบจบเลยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบเลยค่ะด้วยมาตรฐานการทำงานของเรานะคะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานดูแลทุกๆขั้นตอนทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์077-295-111อย่าลืมเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะไว้ธุระปากปางจะได้โทรเลยได้ไม่ต้องไปหาว่าอู้จะไปหาที่ไหนดีล่ะเนี่ยนะคะจะได้นึกออกว่าน้องกะเพราเคยบอกไว้แล้ว077-295-111ค่ะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221นะคะติดต่อกันได้เลยค่ะถ้าคิดจะติดตั้งนะคะทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำอย่าลืมนึกถึงบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจาย

0: เสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ท้ามากเลยค่ะแสงจันทร์ค่ะในเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริฮุน่านะคะแล้วก็น้องต้นข้าวสุปริยาสาวน้อยมากความสามารถแล้วก็ตอนนี้มี FC เยอะมากๆมีงานแบบไม่ขาดสายเลยนะคะเวอร์ชั่นพิเศษเพราะมากๆค่ะพี่ยาคมแจ้งมาว่าที่ท่าศาลาแดดร้อนมากเลยตอนนี้นะคะผิวเหมือนจะไหม้เลยบอกว่าอุ๊ยฝรั่งชอบแดดแล้วแต่คนไทยไม่ชอบแดดนะกะเพราคนหนึ่งก็ไม่ชอบแดดเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณโหน่งนะคะทักทายกันขอบคุณมากๆนะคะลูกโทนบินเดี่ยวติดตามกันสมาชิกใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีใครอีกเอ่ยกำลังหาเนื้อใส่กะเพราพอดีเลยป้านเลยกันนั้นยังมีเวลาค่ะส่งต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะคะต่อไปเอาเป็นเพลงตราบาปก่อนแล้วกันเนาะเพลงช้าก่อนตราบาปตราบาปตราบาปสกายพาร์ทจัดไปค่ะ

0: งานเก่าๆจาก Sky Part ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าตราบาปนะคะขอบคุณพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยแนะนำมาพี่ลัดดาจ๋าสวัสดีค่ะทักทายกันมาทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์นะคะสวัสดีคุณโหน่งนะคะคุณบอกว่ากำลังหาเนื้อใส่กะเพราพอดีเลยจัดไปเลยค่ะเอาแบบรวมมิตรไปเลยพี่ยำยำช่วงนี้นะคะอยู่กับนายหัวพันปลาแม่โจ้50ค่ะของเราเป็นแปลงเพาะนะคะขนาดใหญ่ที่ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไปปลูกปาล์มน้ำมันกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรรายเก่านะคะที่ปลูกอยู่แล้วแล้วก็สมาชิกรายใหม่ที่มีพื้นที่อยากจะหันมาเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของสวนปาล์มแนะนำเลยค่ะถ้าหากว่ากำลังมองหากล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีนำไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้ก็ต่างมาซื้อที่เรานะคะพี่น้องเกษตรกรที่ซื้อไปแล้วไปปลูกแล้วมีแต่คนทักถามค่ะว่าไปซื้อกล้าปาล์มแต่ไม่ยอมดกดีเหลือเกินนะคะอันนี้เรื่องจริงนะก็เพราะไม่ได้โม้นะไม่ได้พูดเองเองนะพี่น้องเกษตรกรเขาเล่าสู่กันฟังมาจริงๆนะคะมีทั้งสายพันธุ์นะคะซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนร่ายูนิโคนอนเดลิคคอมแพค ML 161สวิคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้ด้วยเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ค่ะที่แปลงเพาะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ก็ให้โทรนัดแนะนิดนึงนะคะเผื่อนายหัวของเราไม่อยู่เนาะหรือนะคะต้องการสั่งซื้อจะมารับเองก็ได้หรือให้ทางร้านให้ทางแปลงจัดส่งให้ก็ได้ค่ะติดต่อสอบถามพูดคุยแจ้งความประสงค์กันได้เลยโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้ใครที่สนใจกับสายพันธุ์ท็อปเทเนร่านะคะตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นรีบๆกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วขายดีมากนะคะติดต่อกันได้เลยค่ะที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามนะคะเจ้าของแปลงเพาะของเรานายหัวขาวค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวโทร0992226964 0992226964หรือเข้าไปดูทางแอปฟ้าก็ได้ถ้าทางแอปฟ้าก็ค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: เพลงต่อไปไม่รู้สองเพลงจะทันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเพลงนี้น่าจะสมแหละขอบคุณทีมงานสายเขียวบางกล้วยนะครับถามถึงพี่ยังไม่แก่หรอกน้องเวอร์ชั่น AI พิเศษตาวอนด้วยสายเขียวหวาตาวอนสู้เลยนะวะก็เลยฝากเพลงนี้ให้ตาวอนสุดหล่อด้วยค่ะต้นฉบับเป็นของคุณสุรพลสมบัติเจริญ

0: พี่ยังไม่แก่หรอกน้องน้องเจ้า เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะเพลงก็เปิดได้เกือบหมดแหละที่แนะนำมานะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะฝากติดตามรายการปักใต้บ้านเราด้วยค่ะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะอสมทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะส่วนวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะฝากติดตามด้วยโดยเฉพาะใครที่เป็นทีมงานกู้ภัยนะคะวันนี้จะมีสัมภาษณ์พิเศษค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะจากกู้ภัยเพชรพนมวังที่กาญจนดิษฐ์นะคะจะมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์งานการกุศลดีๆให้กับทุกท่านได้รับฟังกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะปิดท้ายเอาไว้กับน้องปอนค่ะวงเด็กนกท้องนะคะเธอชอบสร้อย
1: เธอไปเช่าเช่าในพับด
0: ูมีความสุขทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยเดี๋ยวเจอกันเที่ยงครึ่งสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นนทบุรีปิด1สัปดาห์จะกลับมาเปิดทำการเรียนอีกครั้งวันจันทร์หน้าแต่อนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้อนุทินแจงโพสต์วิ่งหัวชนกำแพงแค่ไว้สอนเตือนตัวเองไม่ตอบหมายถึงใครเอามือแตะหน้าผากบอกหัวโนสุภจีนนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคคืบหน้าคดีกองสอบท้องถิ่นวันนี้ผู้ถูกกล่าวหากลุ่มสุดท้าย7คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกันก่อนเลยครับวันนี้โรงเรียนปิด1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าครับแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าสำรวจและนำทรัพย์สินมีค่ารวมถึงยาประจำตัวกลับออกไปได้บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับมีช่อดอกไม้มีพวงหรีดแล้วก็ภาพถ่ายของครูที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นครูน้ำหวานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำดื่มแล้วก็ชานมไข่มุกเอามาวางไว้ครับเพื่อแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดทำการเรียนการสอน1สัปดาห์เนื่องจากสภาพจิตใจของครูและนักเรียนยังไม่พร้อมจึงต้องให้เวลาช่วยรักษาสภาพของจิตใจส่วนบรรยากาศด้านในโรงเรียนมีตำรวจสภ.ปลายบางมารักษาความปลอดภัย

0: โดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นำกลับออกไปเช่นกระเป๋าสตางค์ยาประจำตัวและของมีค่าอื่นๆส่วนหนังสืออุปกรณ์การเรียนทางครูประจำชั้นจะดูแลรักษาให้ไว้ก่อนครับน้องเติ้ลนักเรียนชั้นม.5ซึ่งเช้าวันนี้นำช่อดอกไม้ที่ทำเองกับมือมาวางบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมเปิดใจว่าวันเกิดเหตุเรียนวิชา IS อยู่ตึก4ได้ยินเสียงปืนดัง4นัดทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงจากการก่อสร้างจนกระทั่งครูที่สอนวิชา IS ครับสั่งให้เพื่อนๆทุกคนหมอบลงนะครับแล้วก็ให้เอารองเท้าจากหน้าห้องเข้ามาด้านในแล้วก็ใช้โต๊ะเก้าอี้ปิดขวางประตูเอาไว้จึงทำให้ทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้น้องเติ้ลยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุมีปัญหาเฉพาะกับครูภาษาไทยเท่านั้นส่วนเรื่องเกรดศูนย์วิชาภาษาไทยน้องเติ้ลยืนยันครับว่าจริงๆมีการแก้เกรดในระบบไปแล้วที่ว่าผู้ก่อเหตุได้ศูนย์วิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วมีข่าวด่วนเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีข่าวว่านายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีครับบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีครับเกิดเหตุยิงกันโดยในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่ทำการอบจ.นนทบุรีทราบชื่อต่อมาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีรายงานว่าคือนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.นนทบุรีโดยรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
1: มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานที่ระบุเอาไว้วิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกค่ะซึ่งก็ถูกทำให้มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะจนถูกบรรดาส.ส.พรรคประชาชนออกมาโพสต์ตอบโต้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะด้วยบอกโดยการเอามือไปแตะที่หน้าผากก่อนจะกล่าวว่าหัวโนนายกบอกว่าความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพชลประทานประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำก็ต้องเร่งการช่วยเหลือลดความรุนแรงทั้งการเตรียมการก่อนน้ำมาเตรียมการเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงกรณีชาวต่างชาติที่ได้บัตรประชาชนมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรหลังจากที่คุณเพิร์ลพิชชูเสนนะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่มีบัตรประชาชนเป็นของคนไทยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการไปแล้วเห็นว่าคนทำผิดก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างค่ะเพราะนอกเหนือจากในพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือมาก่อนแล้วนะคะอย่างที่อำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่อดีตปลัดอำเภอค่ะก็มีการก่อเหตุรมควันตัวเองแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายรุนแรงมากจนเห็นเป็นความผิดที่รุนแรงดังนั้นค่ะได้มีการสอบถามไปยังอธิบดีกรมการปกครองว่าทำไมถึงขั้นทำร้ายตัวเองขนาดนี้แต่พอมีหลายคดีต่างกรรมต่างวาระรวมแล้วไม่ต่ำกว่า400ปีก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการค่ะทางนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจค้นโรงแรมร้านอาหารร้านทำผมย่านห้วยขวางพบผู้ประกอบธุรกิจเป็นชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับรายงานแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีตอบว่าได้รับการรายงานแล้วซึ่งก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆโทรศัพท์ก็คุยไปใครอยากจะคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเบ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีภารกิจของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์วันนี้ประชุมอนุพัฒนาการด้านการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
1: ทางช่อง 9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นางสุภจีนั่งหัวโต๊ะประชุมอนุพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนัดแรกครับเดินหน้าปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ก่อนการประชุมนะครับนางสุภจีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของคณะอนุกรรมการในการหารือเรื่องการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการต้องมุ่งคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมไม่ต้องการเป็นเพียงการประชุมที่พูดถึงว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ต้องเป็นการประชุมที่นำไปสู่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แล้วก็ช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับสำหรับการหารือในวันนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์มากมายทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งแยกและก็เรื่องของภาษีซึ่งกลายเป็นความกดดันและความท้าทายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านดังนั้นการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมฝากคานให้การหารือมุ่งไปที่การสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานและการปลดล็อกปัญหาหรือว่าข้อจำกัดบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าครับซึ่งผลการประชุมวันนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่นำโดยนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในการช่วยกันผลักดันต่อไปพร้อมกันนี้ต้องการให้มองว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นทีมเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการทำอย่างไรที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแรงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นครับนอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าต้องช่วยกันทำให้เศรษฐกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจฐานรากมีมูลค่าสูงขึ้นโดยไม่ต้องการให้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องปริมาณแต่ว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าเป็นหลักไม่ต้องการให้ประเทศไทยมุ่งขายสินค้าเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำแต่ต้องการที่สามารถขายสินค้าในปริมาณที่มีอยู่ครับให้ได้รับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดและผลักดันต่อจากนี้คือการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศครับ
2: วันนี้10สิงหาคมค่ะครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นวันระลึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ที่เป็นด่านหน้าทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดค่ะโดยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีขึ้นตั้งแต่10สิงหาคม2435ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่10สิงหาคม2435ค่ะต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปีนี้กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม264คนเป็นกำนัน131คนผู้ใหญ่บ้าน133คนเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำท้องที่ในทั่วประเทศในโอกาสสำคัญนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาหมู่บ้านอันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศจึงขอยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์นะคะในทุกสถานการณ์เป็นกำนัน

0: ผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนพึ่งได้อย่างแท้จริงค่ะสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของกรมการปกครองแฟนเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com ค่ะ
1: 7ผู้ถูกกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นเข้าพบเจ้าหน้าที่กองปราบครับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธให้สัมภาษณ์ขณะที่ปรึกษากฎหมายบอกเพียงสั้นๆว่ามาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นสำหรับกลุ่มผู้ต้องหา7คนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหารายสำคัญเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบและข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คนคาดว่าภายใน12สิงหาคมนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดจนเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นบอกว่าหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ครับจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกรรมการจังหวัดทั่วประเทศและภายในสิ้นเดือนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดพร้อมดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับใหม่ที่ขึ้นบัญชีแล้วครับ
0: ผอ. JIC ไทยลั่นไทยไม่ขอให้โลกเชื่อเราแต่ขอให้โลกตรวจสอบข้อที่จริงย้ำเคารพ UN และสิทธิมนุษยชนแต่ต้องรับฟังทั้ง2ฝั่งชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ความสำคัญกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN หลังรัฐบาลได้ทักท้วงรายงานของทอมแอนดรูผู้อำนวยการ JIC นั้นผอ. JIC ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไทยดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่สามารถตั้งคำถามได้หากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยมีสิทธิชี้แจงหากตัวเลขใดมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ขอให้ตรวจสอบและหากข้อกล่าวหาใดกระทบต่อประเทศไทยก็มีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน UN แต่เป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญกับ UN ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายแอนดรูนั้นส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแต่ไทยไม่ได้ตอบกลับจึงถูกมองว่าสะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับ UNโดยผอ. JIC กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องแยกข้อที่จริงออกจากการตีความการไม่ได้ตอบเอกสารในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญกับสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงค่ะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราเพื่อเพียงแต่ขอให้โลกนั้นตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูปฏิบัติการปราบโนมินีต่างชาติครับวันนี้บิ๊กรานรองผบตร.นำทีมลุยเองนะครับไปตรวจสอบที่หัวหินหลังพบมีข้อมูลต่างชาติจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินถึง33แห่งมูลค่าราว300ล้านบาทครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวภูวิลล่าเถื่อนเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเข้าตรวจสอบภูวิลล่าแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีคนไทยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัทแต่ว่า

0: ได้ประกอบกิจการจริงครับแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวออสเตรเลียพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าชาวต่างชาติใช้คนไทยและนิติบุคคลเป็นโนเมนีจัดตั้งบริษัทเถื่อนขึ้นมาเพื่อครอบครองที่ดินและก็บ้านพักรวมถึงอสังหาอื่นๆในพื้นที่หัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงรวม33บริษัทซึ่งปฏิบัติการวันนี้ครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ทั้งหมด45คนและได้ออกหมายเรียกคนไทยที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแทนชาวต่างชาติได้อีก39คนเบื้องต้นชาวต่างชาติให้การบอกว่าต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้รับคำแนะนำจากบริษัททนายความบริษัทบัญชีให้เปิดบริษัทเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงเชื่อว่าครอบครองได้โดยถูกกฎหมายซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสอดคล้องกับคำให้การของคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเถื่อนให้การบอกว่าเป็นการถือหุ้นแบบแทนบุคคลต่างด้าวไม่เคยชำระค่าหุ้นไม่เคยบริหารจัดการบริษัทใดๆมาก่อนและไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอำพรางการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ครับเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็อยากขยายผลไปยังบุคคลหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ส่วนเรื่องของปมปัญหาต่างชาติคุกคามคนไทยที่เกาะสมุยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกิดการตอบโต้กระทบกระทั่งกันจนเกิดการบานปลายซึ่งได้มอบหมายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอำเภอตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการแล้วนะคะปรากฏว่าทุกอย่างคลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: น้ำท่วมเมืองนครพนมคลี่คลายครับแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำโขงหลังยังต่ำกว่าจุดวิกฤตเพียง51เซนติเมตรขณะที่ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องถึง15สิงหาคมครับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเริ่มคลี่คลายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเช้านี้ครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชั้นล่างริมฝั่งโขงโดยเฉพาะลานพญาศรีสัตนคราชแล้วก็บริเวณตลาด69กลับมีมวลน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเอกชนหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ำโขงถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับล่าสุดวันนี้วัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 0.72 เมตรแล้วก็เหลืออีกเพียง 0.51 เมตรครับก็จะถึงระดับวิกฤตที่12เมตรและยังส่งผลให้แม่น้ำสาขาสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำอูนแม่น้ำสงครามไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ตามปกติเกิดภาวะน้ำดุนและก็น้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในอำเภอศรีสงครามด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสั่งการด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจจะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกทางอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะมีระยะเวลา10วันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือกับสถานการณ์สมมุติต่างๆหากว่าจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี้ค่ะ
1: ไฟป่าสเปนต้องอพยพประชาชนถึง700คนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและก็สมาชิกหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินทางทหารของสเปนร่วมกันต่อสู้ไฟป่าในภูมิภาคกาสเตยอนทางตะวันออก

0: ของประเทศสเปนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน700คนในเมืองกาตีซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากควันไฟแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางการเปิดเผยบอกว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ในเมืองติริกซึ่งอยู่ใกล้เคียงเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 4,275 ไร่ครอบคลุมรอบบริเวณเป็นระยะทาง19กิโลเมตรแม้ว่าไฟจะโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ว่าทางการท้องถิ่นของแคว้นบาเลนเซียหวังว่าสภาพอากาศและความชื้นสูงขึ้นจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ครับสามารถควบคุมเพลิงได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: มากันที่เรื่องของแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นบริเวณข้างเคียงแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะติดตามรายงานจากคุณกนิษฐา มัตสึโอจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นที่ติดกับรอยเลื่อนที่นาคุที่ขยับตัวจนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าในการขยับตัวครั้งนี้ยังมีวาเรโนโกริหรือส่วนที่ยังไม่ขยับหลงเหลืออยู่เป็นไปได้ว่าจะเคลื่อนตัวอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันภัยได้วิเคราะห์ค่ะว่าแผ่นดินไหวระดับ7ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากการเคลื่อนตัวใต้ดินณจุดใดจุดหนึ่งของรอยเลื่อนที่นาคุที่พาดเป็นทางยาวจากตำบลมาซึกิมาจิไปจรดทางทิศใต้ของทะเลในเมืองยาซุชิโนะจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหวศูนย์กลางระดับแมกนิจูด7ตามด้วยแมกนิจูด 6.4 ห่างกันเพียง2ชั่วโมงนั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรอยเลื่อนที่นาคุส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณติดๆกันอย่างไรก็ตามตัวรอยเลื่อนเองยังไม่ได้ขยับตัวคงขยับตัวแต่เฉพาะพื้นที่จากตะวันออกเฉียงเหนือขยับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้เองผู้เชี่ยวชาญจึงมองค่ะว่ายังมีวาเรโนโกดิหรือส่วนที่ยังไม่ขยับลงเหลืออยู่จะทำให้เกิดเป็นดินไหวได้ง่ายขึ้นในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ประเมินไม่ได้ค่ะว่าจะขยับเมื่อไหร่อีกหลายเดือนหรือหลายปีหรืออาจเป็นไปได้ว่าจะขยับเป็นรอบ10ปีเช่นครั้งนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐา มัตสึโอะ
0: และหลังจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้ครับทำให้จีนต้องอพยพประชาชนกว่า1ล้านคนในหลายมณฑลริมชายฝั่งภาคตะวันออกครับพายุดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ครับโดยมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวานนี้ก็ทำให้การขนส่งคมนาคมทั่วทั้งภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หยุดชะงักต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 1,400 เที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้เพียงแห่งเดียวทางการจีนได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดก็คือระดับสีแดงแต่ล่าสุดเช้าวันนี้ครับได้ลดระดับลงเพราะว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนอย่างไรก็ตามขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ดินถล่มไปจนถึงวันพุธพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหนักในวันนี้ก็คือมณฑลซานตงเหอหนานหูเป่ยอันฮุยเจียงซูเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางการได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ยังคงปิดให้บริการรวมถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เลโก้แลนด์ที่เมืองหวนโจซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงมากทางการเมืองอพยพประชาชนประมาณ 900,000 คนและเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉินกว่า 1,000 แห่งครับมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาน่าสนใจบ่งชี้ถึงผลพวงของโลกร้อนต่อสภาพภูมิอากาศโดยพบครับว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลถึง 6,000 กิโลเมตรก่อนจะขึ้นฝั่งแสดงว่ามีอายุที่ยาวนานกว่าพายุไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยถึง3เท่านอกจากพายุดอลฟินขนาดการหมุนเวียนของอากาศที่ใหญ่มากและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดฝนตกหนักอีกด้วยก่อนที่จะขึ้นฝั่งจีนไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ไต้หวันตอนเหนือและเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งฟิลิปปินส์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและกว่า 7,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพพายุดอลฟินยังมีอิทธิพลอีกด้านหนึ่งก็คือทำให้ฮ่องกงมีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการวัดได้ 36.9 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากพายุพัดผ่าอากาศร้อนเข้ามาปกคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
1: ส่วนสภาพอา

0: กคลุมปีนี้เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปจนถึงสิ้นฤดูในเดือนตุลาคมครับ
1: ส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงที่ได้แก่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ในฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ไทยบ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันจันทร์ที่14ไม่ใช่14เลยวันจันทร์ที่10นะคะจะไปวันศุกร์แล้ว จันทร์ยังเพิ่งเริ่มจะไปวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่10นะคะสิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: รู้สึกว่ารอบนี้เราหายกันไปเหมือนจะนาน
2: นานหร
1: อรู้สึกนานไหมคะ
2: ไม่นะ
1: แป๊บๆหรอ
2: แป๊บๆ
1: แป๊บๆเวียนมาวันจบ
2: มาอีกแล้ว
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะอสม

0: ทอสุราธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอ๋ออากาศยาวๆเลยตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เนาะ
1: ค่ะ
0: วันเสาร์ก็จะมีรายการบอกข่าวเยาวรุ่นแล้วก็รายการแดนดินถิ่นใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสปทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะส่งข่าวมาให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้ค่ะหลังจากที่รับฟังการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยมาแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันต่อในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ด้วยค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นมานะคะวันแรกของเราสองคนนะทักทาย FC กันสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะสวัสดียามบ่ายค่ะจากนาสารนะหมออากาศร้อนมากเลยดีเจทานอะไรแล้วยังคะตอบหน่อยค่ะ
1: ยังค่ะ
0: ต้องด้าวันเหนื่อยมากนะคะ
1: นี่คือเสียงไม่มีแรง
0: เหนื่อยมาก
1: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
0: สายหมอกเหนื่อยบอบแล้วค่ะ นี่มีคนรู้ด้วยนะว่าน้องดีเจสายหมอกไปเป็นสาวเกาะพังงานมาสนุกไหมจ้า อันนี้ FC ตัวจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำไมเกาะพังงานมาจ้าเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไปงานที่เกาะพังงานมานะคะคุณผู้ฟังก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุยนะคะก็เชิญชวนไปเที่ยวงานค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสกับความเป็นเกาะพังงานบางคนบอกว่าเกาะพังงานไปก็จะรู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้ใช่ไหมคะ
0: อ๋อเขาโด่งดังอยู่แล้ว
1: ฟูลมูนปาร์ตี้ใช่บางคนไปเที่ยวก็รู้จักแค่ฟูลมูนปาร์ตี้แต่เกาะพังงานไม่ได้มีดีแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นงานดีๆนะคะที่เชิญทุกๆคนเลยนะคะที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเป็นฟิลพังงานไพร์ค่ะชวนค้นหาเสน่ห์เกาะพังงานผ่านงาน Feel Out the Feeling at เกาะพังงานนะคะเป็นงานที่ชาร์จพลังชีวิตค่ะยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพสู่ความยั่งยืนค่ะยกระดับชีวิตยังไงภายในงานเนี่ยก็คือมีบูธเยอะแยะมากมายเลยแต่งานครั้งนี้เนี่ยเขาจะเน้นกิจกรรมแบบเป็นเวลเนสเป็นวิสิตเวลเนสเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องของซาวด์เฮลิ่งนะคะการใช้เสียงบำบัดเป็นเสียงบำบัดในการฟื้นฟูการนอนหลับพักผ่อนที่เต็มที่นะคะแล้วก็
0: ใช้เสียงบำบัดนี่หมายถึงว่าฟังดนตรีแบบบรรเลงอย่างนี้หรอ
1: เป็นเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเสียงแบบเหมือนเขาเป็นเครื่องของแถวๆฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงคอเหมือนฝั่งทิเบตเป็นถ้วยเป็นอะไรเงี้ยใช่เหมือนแถวฝั่งทิเบตเขามีความเชื่อนะคะ
0: ว่
1: าม
0: ัน
1: ใช่ที่เป็นแบบเสียงซาวเบาๆอย่างนั้นนะคะ
0: ตีแก้วกิ้งกิ้งกิ้งกิ้ง
1: ใช่ก็จะแบบเป็นเสียงเหมือนถ้าบ้านเราถ้าเปรียบเหมือนเสียงบ้านเราให้เห็นภาพง่ายก็เหมือนระฆังโขงอะไรเงี้ยนะคะเสียงแต่ว่าเสียงเขาจะเป็นแบบจังหวะอีกแบบหนึ่งซึ่งได้ไปลองทำมาแล้วก็ทำให้เราแบบหลับได้จริงๆนะคะ
0: แล้วก็เขามีแบบเอาน้ำใส่แก้วด้วยไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: น้ำใส่แก้วแล้วก็ใช้มือในการแบบ
1: ดีจะเป็นเสียงธรรมชาติ
0: แล้วเสียงมันจะดังแบบไพเราะมากเลย
1: ใช่ค่ะจะเป็นซาวด์เฮลิ่งนะคะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเสียงธรรมชาติบำบัดได้ของสุขภาพนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปดูงานครั้งนี้ก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมของwellness เลยตอนนี้ที่ฮิตอยู่พี่กะเพราเคยเห็นเป็นไอซ์บาร์ทไหมคะไอซ์บาร์ทที่ลงไปแช่ในน้ำเย็น
0: ๆโอ้ไม่เคยที่เคยแช่แต่น้ำร้อนนะคะ
1: เดือดจะเป็นออนเซนใช่ไหมค่ะแต่ว่าไอซ์บาร์ทเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะการบำบัดสุขภาพที่มาแรงมากๆเป็นเทรนด์มากๆตอนน
0: ี้
1: เย็นเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิของแต่ละคนนะคะแต่และร่างกายของแต่ละคนว่าจะรับได้มากน้อยเพียงไหนบางคนก็5องศา8องศา
0: อุ๊ย
1: นะคะแต่ว่าความเย็นที่เราควรจะไปแช่เนี่ยนะคะคือผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกมาก็คือไม่ควรเกิน3นาทีในการที่จะบำบัดร่างกาย
0: มัน
1: เย็นมาก
0: มันเย็นระเยือกแบบ
1: ใช่มันเย็นมาก
0: ตัวแข็ง
1: ใช่ค่ะมันเย็นมากแล้วก็บางคนแบบชอบเขาบอกว่าถ้าเลยจาก3นาทีไปแล้วบางคนนั่งได้เป็น10 20นาที อันนั้นก็เป็นความฟินส่วนตัวแล้ว
0: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ม
0: ัน
1: ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เลือดลมในร่างกายนะคะวิ่งได้ดีขึ้นสูบฉีดดีขึ้นจริงค่ะ
0: มันไม่ใช่น้ำร้อนหรอที่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีน้ำเย็นมันไม่ทำให้เลือดแข็งตัวหรอคะ
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทำให้เลือดหรือว่าแบบเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตื่นตัว
1: ใช่มันตื่นตัวขึ้นเขาบอกว่าตอนที่เราไปทำไอซ์บาร์เนี่ยมันเหมือนกับการที่ร่างกายเนี่ยกำลังบอกตัวเองว่านี่คือเหมือนเรากำลังอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตแหละในการที่จะเอาตัวรอดได
0: ้อยู่ในห้องเย็น
1: ใช่แบบว่าเหมือนเราถูกสตาร์ฟ

0: ไว้นะคะอย่างนั้นเลยแล้วก็พอลงไปทำจริงๆเนี่ยมันก็เย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เย็นเย็นจริงๆแต่มันพอเราสามารถกำหนดลมหายใจของเราได้จริงๆอ่ะมันก็ช่วยเราให้อยู่กับความเย็นได้เหมือนกับฝึกความทนทานนะคะแล้วก
1: ็ยกหนอมพองหน
0: อใช่แล้วก็พวกกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อของเราอักเสบปวดเมื่อยตามน่องตามขาอะไรเงี้ยมันสามารถช่วยผ่อนคลายได้นะคะแต่แนะนำคือทำทุกวัน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการประคบร้อนหรือว่าแช่น้ำอุ่นอะไรเสมอไปแล้ว
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของการที่ควรรักสุขภาพ
1: แต่มันก็ต้องมีลิมิตในการที่จะต้องแบบไปแช่อะไรนะคะคุณผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปแช่น้ำเย็นอยู่ครึ่งวันมันก็ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนถ้าใครสนใจแนวนี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ยังไปเที่ยวอีกหลายที่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปเกาะราฮัมไปดูทะเลไป
1: เกาะราฮัมสวยมาก
0: สวยสวยจริงๆเป็นครั้งแรกที่ไปเกาะพะงันแล้วรู้สึกว่าประทับใจ
1: น้ำทะเลใสกิ้ง
0: ใช่ค่ะสวยสวยมากๆเลย
1: อุทยานแห่งชาติทานเสด็จนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะอ่ะนั่นก็คือเกาะพะงันนะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่งเรือก็2ชั่วโมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะไปที่ท่าเรือดอนสักนะนั่งเรือไป2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเกาะพะงันนะคะมาติดตามข่าวสารอีกหนึ่งข่าวนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะระหว่างนี้ก็อาจจะนั่งกินข้าวบางคนก็นั่งขับรถนะคะบางคนก็อาจจะนั่งเฉยๆพักสายตาก็ฟังข่าวสารจากเราสองคนไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคมนะคะในช่วงบ่ายค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์สุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะค่ะได้นำคณะทูตานุทูตแล้วก็ผู้ติดตามนะคะลงพื้นที่มาที่สวนมะพร้าวลุงสงค่ะนะในบางนี้เองน้องหมอ
0: ค่ะ
1: นะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามนะคะศักยภาพการผลิตแล้วก็การแปลรูปมะพร้าวของไทยนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพุฒิวรรณฉัตรสิริค่ะนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับซึ่งในส่วนนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะพร้าวนะคะร่วมทำสบู่จากน้ำมะพร้าวสกัดเย็นชิมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวค่ะอาทิน้ำมะพร้าวโซดาขนมบ้าบิ่นวายมะพร้าวนะคะเรียกได้ว่างานนี้สร้างความประทับใจให้แก่คณะทูตานุทูตทั้งเรื่องของรสชาติกระบวนการนำมะพร้าวมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าที่หลากหลายแล้วก็มีอาหารขนมเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ที่ตกแต่งบ้านเยอะแยะเลยค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะคณะทูตานุทูตเองก็ได้แสดงความประทับใจนะคะต่อศักยภาพของเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทำให้มองเห็นโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการส่งออกระหว่างประเทศนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะทางด้านท่านรองนายกนะคะได้มีการพูดคุยกับนายสุภชาติศรีเทพค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวลุงสงนะคะเพื่อนำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางไม้ไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติต่อไปด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองพี่กระเพราเองก็เคยสัมภาษณ์นะคะจากสวนลุงสงแล้วเหมือนกันนะน้องหมอจำได้ใช่ไหมคะที่นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปหลากหลายเนี่ยมาโชว์ในรายการด้วยตอนนั้นเนาะกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะนี่ก็คือการลงพื้นที่นะคะของรองนายกนะคะพร้อมคณะทูตานุทูตที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ติดตามกันต่อนะคะช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5นะคะสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังภายหลังจากการประชุมนะคะกั่นกรองแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะเพื่อรวบรวมนะคะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประชุม คณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งก็คาดว่าจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะทั้งขออภัยค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดนะคะร่วมนำเสนอข้อมูลแล้วก็เสนอการพัฒนาพื้นที่ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยกับนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักระกบินการนะคะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต5นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะจนถึงคณะผู้บริหารจังหวัดหัวหน้าส่วนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็มีการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนภาคธุรกิจในพื้นที่ค่ะโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคความต้องการข้อเสนอแนะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการบริการโลจิสติกนะคะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโอกาสในการสร้างฐานธุรกิจให้แก่พื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอจากภาคเอกชนเนี่ยก็จะนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐค่ะเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของภาคธุรกิจซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นการลงทุนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะในส่วนของ5จังหวัดทางภาคใต้เรานั่นเองค่ะซึ่งครม.สัญจรนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้นะคะวาระต่างๆที่มีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีก็จะนำเข้าสู่ครม.พิจารณาต่อไปค่ะ
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: ทักทายพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยนะคะจากท่าศาลานครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าทักทายเข้ามาช่วยเก็บมังคุดนะคะช่วงนี้มังคุดคัดเนาะเยอะนะคะที่นครไปนครต้องไปกินมังคุดคัดนะคะโดยเฉพาะแถวหน้าวัดพระธาตุเนี่ยขายเยอะมาก
5: ได้ยินบ่อยแล้วแต่ยังไม่เคยลองหาว่าหน้าวัดเนี่ยอร่อย
1: ที่พี่กับเขาเคยเสื้อไม้ละ25บาทนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วไม่ได้ซื้อนานแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็เอามาเผื่อพวกเราบ้างนะคะพี่เอียดค่ะ
5: ส่งตรงมาได้นะคะ
1: ใช่อ
5: ัดลังน้ำแข็งมาได
1: ้คุณคัดนะคะขึ้นชื่อมากที่นครศรีนะคะไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่ไหนคะน้องหมอก
5: พาคุณผู้ฟังทุกคนไปที่จังหวัดตรังกันนะคะไปลงใต้กันไปอีกนิดนึงค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเขาก็มีการเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารค่ะสู่การเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยมหากับเกี่ยวกับพวกอาหารนะคะเป็นอาหารที่จัดขึ้นครั้งใหญ่เลยค่ะที่รวบรวมร้านดังและของดีทั่วทั้งจังหวัดกว่า120ร้านค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569นี้ค่ะณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยค่ะในการจัดการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดตรังสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่า gastronomy tourism ค่ะโดยเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านวัตถุดิบท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองและวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ให้กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการ
0: จัดกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่ออาหารพื้นถิ่นจากผู้ประกอบการนะคะที่มาออกบูธเนี่ยเยอะมากกิจกรรมเช่นการ

0: แข่งขันสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้า GI กิจกรรมนาทีทองเมนูเลข9นะคะเป็นเมนูเลข9ที่สามารถลดราคาพิเศษกว่า 50% ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นบินคุ้มแลกอิ่ม9บาทแจกคูปองเงินสดสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะและฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่พลาดไม่ได้เลยใครที่ชื่นชอบวงเพอร์พีทและมาร์เกสเทียนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะกิจกรรมเนี่ยจัดเต็มตลอดทั้ง5วันเลยนะคะจังหวัดตรังก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะที่อยู่ในภายในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะนักท่องเที่ยวเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติในอาหารตรังยุทธจักรอาหารอร่อยระหว่างวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เชิญชวนค่ะมาเที่ยวกันมาชิมอาหารอร่อยๆของจังหวัดตรังกันค่ะค่ะต่อไปนะคะพาคุณผู้ฟังทุกคนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมสมัครกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12หรือว่า WRB 12ค่ะเฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดขึ้นค่ะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2519เวลา 17:30 นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เส้นทางการวิ่งบนถนนราชดำเนินผ่านวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารแหล่งมรดกโลกและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเลยค่ะและอยากให้ทุกคนนะคะออกมาใช้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะออกมาวิ่งแล้วก็ทำให้ทุกคนได้สุขภาพที่ดีแล้วค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญโดยรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย30%นะคะจะมอบไปกับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชค่ะเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะคะอีกทั้งเนี่ยผู้สมัครที่จ่ายเงินนะคะชำระเงินแล้วยังสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรได้เลยนะคะจึงเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะผู้ใดที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะรับสมัครหรือว่าอยากจะสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.wrb12.chai.ran/event/nrt นะคะหรือว่าสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0753434095ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะติดตามทางเพจได้นะคะเขาก็มีเพจให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะทั้งได้เดินได้วิ่งได้ปั่นนะคะป้องกันโรคภัยนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะพี่ก็บอกว่างานนี้รอบนี้ต้องมีคนสมัครเยอะแน
0: ่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าจะได้แบบชมบรรยากาศนะคะของมรดกโลกแห่งใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ของเมืองไทยเราแล้วก็เป็นที่แรกของภาคใต้ด้วยนะคะที่วัดพระธาตุนครค่ะสมัครกันเยอะๆนะคะคืออยู่สุราษฎร์อยู่ที่ชุมพรนะคะอยู่อะไรอ่ะปัตตานีนรายยาลานราธิวาสนะคะสงขลาสตูลพัทลุงกระบี่ภูเก็ตมาสมัครได้หมดเลยนะคะมาเที่ยวมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันค่ะพี่มายาราบสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะยังมีเวลาเหลือไหมยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยแล้วไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิ

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
2: เมื่อสักครู่นี้ที่นครมีงานเดินวิ่งปั่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ป้องกันอัมพาตที่จะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนงั้นเชิญชวนมาที่สุราษฎร์ก่อนแล้วกัน
3: ค่ะ
2: เดือนนี้เลยสิงหาคมนะคะงานจะมีในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปนะคะเป็นงานที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับค่ะนักปั่นจากทั่วประเทศค่ะน้องหมอก
3: ค่ะ
2: นักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คาดว่าน่าจะมีนักปั่นจากจังหวัดในภาคใต้เรามาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
3: ค่ะ
2: งานนี้ค่ะชื่องานว่าใจเกินร้อยเมืองคนดีนะคะใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะที่จะมาร่วมปั่นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีซึ่งก็จุดสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับอสมทเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็งานนี้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะนักปั่นนะคะจากทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคใต้บ้านเรานะคะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีระยะทาง40 60แล้วก็90กิโลค่ะน้องหมอก
3: ค่ะ
2: นะคะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวเบาๆกันบ้างนะคะสบายๆที่นราธิวาสค่ะได้จัดกิจกรรมวัยเก๋ายาลานราธิวาสนะคะชงโชว์พลังสร้างสรรค์สถานรันเวย์ค่ะน้องหมอกยังไงแค่ชื่อก็นะ
3: แค่ชื่อก็สถานแล้ว
2: ชูภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะในงานมหกรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเขาบอกว่าโอ้สนุกคึกคักมากเลยนะที่โลตัสสาขายะลาอำเภอเมืองยะลานะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงปรบมือเสียงเชียร์ค่ะเมื่อวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดเวทีประชันความสามารถสุดชิคในการแข่งขันวัยเก๋าสู่รันเวย์ภาคใต้มหกรรมอาชีพวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี2569ซึ่งก็มีทั้งนักศึกษาประชาชนในชุมชนทั้งในยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวครอบครัวที่มาพักผ่อนในวันหยุดก็ต่างมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะได้ว่างานนี้ไม่มีคำว่าอายุเป็นอุปสรรคค่ะน้องหมอกแบ่งออกเป็น7ทีมนะคะต่างก็งัดทีเด็ดออกมาร่วมกันแข่งขันนะคะทั้งอัตลักษณ์การแต่งกายพื้นถิ่นความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะโอ้แล้วแต่ละทีมเขาชื่อแบบว่าจี๊ดจ๊าดทั้งนั้นเลยนะ
3: ค่ะ
2: คู่แซบไวซีดอย่างเงี้ย
3: คู่แซบไวซีด
2: ลูกหยีขยี้ใจโอ้ชื่อทีมสเตงนอกไวเก๋าแล้วก็อะไรอีกอ่ะมียุโรปโชว์เก๋าไข่เค็มอ๋อไข่เค็มสมุนไพรนี่เป็นชื่ออะไรนะในการนำเสนอผลงานมีสเต็งนอกไวเก๋าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแนแนะพาตะลุยชื่อทีมเขา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: บุงหงาทุ่งยามูอย่างงี
3: ้
2: นาราพาหวานนะคะโหชื่อน่ารักมาก
3: ชื่อเก่าเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะรางวัลชนะเลิศก็เป็นของทีมนาราพาหวานค่
3: ะ
2: รองอันดับ1สเตงนอกไวเก๋ารองอันดับ2ก็คู่แซ่บไวซีดนะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะให้กับผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกันก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะคะโอ้น่าไปเที่ยวมากงานนี้เนาะแต่มันผ่านมาแล้ว เอาว่าถ้าจัดอีกก็น่าสนใจมากค่ะก่อนเวลาหมดค่ะต้องมองสรุปข่าวสักนิดไหมคะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย
3: ค่ะมีที่จังหวัดระนองนะคะที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีการเร่งเชื่อมโครงข่ายคมนาคมส่วนที่ขาดไปค่ะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองนะคะเพิ่มโอกาสการค้าระหว่างประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะ โรงพยาบาลระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติด้วยนะคะในการสร้างสารคมนาคมในการท่องเที่ยวแล้วก็ท่าเรือระนองในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะที่ให้เราสองคนได้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเวลาของเราสองคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม
3: ่
2: ค่ะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะที่ร่วมผลิตรายการดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปักใต้บ้านเราสวัสดีพี่ตู้ชัยวุฒิด้วยนะคะพบกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ปักใต้บ้านเรา
5: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ไม่พอใจนายกอบจ.ขาดการติดต่อและไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเวลาประมาณ 11:50 น. เกิดเหตุยิงกันบริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่สัญญกรรมในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าหน้าที่แพทย์จะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตส่วนพลขับประจำตัวถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสืบสวนพบว่านายฉลองเรียบแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารอดักซุ่มอยู่บริเวณอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งพันตำรวจเอกธงชัยเดินทางมาถึงและกำลังเปิดประตูรถยนต์ออกนายฉลองจึงเดินเข้ามากระหน่ำยิงใส่ในระยะกระชั้นชิดทันทีจำนวน4นัดก่อนจะหันปลายกระบอกปืนยิงใส่พลขับประจำตัวจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นในฉลองเรี่ยวแรงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ลงพื้นที่เร่งสืบสวนติดตามเบาะแสจนกระทั่งสามารถแกะรอยตามไปควบคุมตัวในฉลองได้สำเร็จณจุดที่หลบหนีไปซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากความคับแค้นใจส่วนตัวเนื่องจากนายฉลองไม่พอใจที่พันตำรวจเอกธงชัยขาดการติดต่อและปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอทั้งที่ในอดีตทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่นายฉลองยังดำรงตำแหน่งส.ส.และพันตำรวจเอกธงชัยยังรับราชการอนุทินโต้เนวินและบุญยิ่งเตะบอลกระชับมิตรไร้เดี่ยวการเมืองดึงหัวเขียวร่วมบอกมีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวดึงงูเขียวร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์จะเข้าร่วมหรือไม่ว่าอย่าถามถือเป็นเรื่องขำๆและเมื่อถามว่ามีภาพการพบกันของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีและส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปเตะบอลทุกจังหวัดอย่าไปพัวพันซึ่งนายเดวินต้องไปเพราะเป็นประธานสโมสรขณะที่นางบุญยิ่งเป็นประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีและช่วงนี้เป็นฤดูการแข่งขันและในช่วงที่ไม่มีฤดูการแข่งขันมีการเตะนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีทางนี้นายกได้ล้วงกระเป๋าพร้อมโชว์ขวดน้ำมันเขียวพร้อมพูดว่ามีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการแชร์คำสอนของพ่อว่าต้องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่าเป็นที่มาของคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้บิ๊กป้อมเปิดบ้านป่ารอยต่ออวยพรวันเกิดครบ81ปีชื่นมื่นสวมกอดตรีนุชอดีตคนพลังประชารัฐตบเท้าร่วมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดต้อนรับบรรดาคนสนิทเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุ81ปีในวันที่11สิงหาคม2569โดยวันนี้พลเอกประวิตรสวมเสื้อและแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสีหน้าแจ่มใสร่วมพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมอวยพรอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเข้าอวยพรอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรัตน์เจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังมีข้าราชการอดีตข้าราชการทยอยเข้าร่วมอวยพรนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบรรดานักการเมืองบุคคลทางการเมืองอาทินางสาวตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนางสาวทิพานันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหัวหน้าพรรครักชาตินางสาววธัญญาบุญนางสาวพาดาวรกานนท์อดีตส.ส.พรรคประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างที่นางสาวตรีนุชอวยพรพลเอกประวิตรได้สวมกอดและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยช ชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
11: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวม

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะเอาทีบ่ายใจนะคะแต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะกับบ่ายวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะทำไมถึงต้องเปิดเพลงพี่เบาวีล่ะเพลงเขากำลังดังด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าจะมีพี่เบาวีค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอทักทาย FC ของเรากันก่อนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันไปด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ทุกๆพื้นที่เลยออกอากาศทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมค่ะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่บ่ายนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะสมาชิกนะคะกู้ภัยทุกพื้นที่เลยค่ะเพราะวันนี้เป็นเรื่องของกู้ภัยนะคะสวัสดีค่ะสุดที่ใจจะไขว่คว้าจากบ้านนาสารนะคะอยากฟังเพลงปล่อยไปตามลมของพี่ๆนูโวสวัสดีคุณขวัญตาด้วยนะคะบอกว่าเพลงทุกใจมาร์กนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องเต้นะคะแวะมาบ้านลุงที่ทุ่งเต่าจ้ะสรุปว่าลุงก็เปิดฟัง102อยู่เหมือนกันนะคะลุงบอกว่าฟังคลื่นนี้สบายใจวะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยสวัสดีคุณลุงด้วยนะคะลุงบายใจเหมือนถือเพลงเลยค่ะเอาที่บายใจนะคะสวัสดีคุณมานพด้วยค่ะชัยมานสวัสดีค่ะขอเพลงหนุ่มกู้ภัยของพี่บ่าวยอดได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่จิราวันสวัสดีค่ะเอาสวัสดีหัวหน้าเบิร์ดด้วยนะคะสวัสดีสมาชิกกู้ภัยเพชรพนมวังจากกาญจนดิษฐ์นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็พอมีเรื่องราวดีๆเป็นงานบุญงานกุศลนะคะมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยเราจะได้ถือโอกาสนี้มาเป็นสะพานบุญบอกบุญแล้วก็จะได้ร่วมบุญกันนะคะเป็นงานดีๆค่ะที่ทางมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีค่ะโดยหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะจัดงานรวมน้ำใจให้กู้ภัยเพชรพนมวังนะคะประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นเป็นปีที่5นะคะก็เลยถือโอกาสนี้จะมาประชาสัมพันธ์งานบุญมหากุศลค่ะงานครั้งนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสูงนะคะพร้อมกับสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยด้วยค่ะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้แล้วนะคะเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปณหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังซึ่งก็อยู่ข้างโรงเรียนบ้านกำสนราชอุทิศหมู่10ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะกับหัวหน้ามูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะคุณเบิร์ตวัชระบัตรโยธาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เราเคยเจอกันแต่ใน Facebook นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับงานบุญมหากุศลนะคะต้องขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะคะที่ได้สละเวลามาพูดคุยแล้วก็มาเป็นสะพานบุญมาบอกบุญให้กับแฟนรายการของอสมทสุราษฎร์ธานีในวันนี้ค่ะก็ขอถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการจัดงานรวมน้ำใจให้กู้ภัยเพชรพนมวังเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
1: ครับก็เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่5ครับครบรอบการก่อตั้ง5ปีของหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังครับเราก็ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเมื่อคาภัยพิบัติที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็
0: ครั้งที่ผ่านมาล่าสุดใช่มั
1: ้ยใช่ครับก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติก็ได้มาถอดบทเรียนนะครับว่าทางทีมที่เข้าช่วยเหลือของเราเนี่ยครับยังขาดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งเราเองก็มีเรือมีอุปกรณ์ทางน้ำนะครับมีอุปกรณ์ชูชีพทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาดแต่รถยกสูงนะครับที่จะเข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยประชุมกันหารือกันว่าเอาแหละครั้งนี้นะครับก็จัดงานนะครับเป็นกิจกรรมรวมน้ำใจนะครับให้กู้ภัยเพชรพนมวังซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่6กันยายน 2569นะครับนั่นหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านกำศูนย์ท่าอุทิศนะครับพื้นที่ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับแล้วก็ในภาคกลางวันก็จะมีพิธีผ้าป่านะครับซึ่งจะมีขบวนแห่ผ้าป่านะครับ
0: เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้ชื่อว่ากองบุญ699นะครับ
0: ค่ะ
1: 2569กองบุญครับ
0: ค่ะนี่ก็คือชื่องานทอดผ้าป่าในช่
1: วงเช
0: ้
1: า
0: ก็คืองานจัดวันเดียวเลยวันที่6
1: ใช่ครับ
0: กันยายนนะคะก็คือช่วงเช้าจะมีการทอดผ้าป่านะคะไปทอดผ้าป่าที่ให้กับวัดไหนคะ
1: ทอดผ้าป่าให้กับ
0: กู้ภัยเลยไม่ได้ไปวัดนะคะก็คือให้กับกู้ภัยเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมในส่วนของภาคเช้านะตอนนี้ก็คือท่านที่อยากจะร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยเนี่ยสามารถทำบุญได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ท่านที่จะทำบุญนะครับเพื่อร่วมกองบุญ699บาท2569กองบุญก็สามารถที่จะร่วมได้ที่บัญชีธกส.นะครับหมายเลขบัญชี02-0202-402545ครับชื่อบัญชีหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังแล้วก็ทางที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็ได้นะครับไปร่วมกองบุญได้ที่กู้ภัยเลยนะครับ
0: ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมอาจจะอยู่ในส่วนของโซนละแวกใกล้เคียงนะคะหรือว่ารับฟังอยู่แล้วอยากจะไปร่วมบุญโดยการตั้งพุ่มผ้าป่าไปร่วมด้วยอันนี้ได้เลยไหมคะ
1: ได้ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไปเจอกันในวันที่6นะครับกันยายน
0: ค่ะอันนี้จะติดต่อใครคะในส่วนของการตั้งพุ่ม
1: ติดต่อการตั้งพุ่มก็ติดต่อผมได้เลยครับหรือว่าติดต่อน้องๆที่กู้ภัยก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เช่นกันครับ
0: ค่ะก็คือติดต่อไปที่หน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังได้เลย
1: ครับ
0: ค่ะนี่คือในส่วนของงานบุญในช่วงภาคเช้าหลังจากนั้นภาคกลางคืนค่ะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ภาคกลางคืนนะครับเราก็ได้รับการประสานนะครับจากพี่บ่าวยอดนะครับซึ่งเป็นศิลปินของสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาหล่อเหลานะคะพี่บ่าวยอดเนี่ย
1: ใช่ใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่ม่นหรือว่าเมฆพันใต้นะครับแล้วก็มีน้องนิกบ่าวนิกแล้วก็พี่ต่อภูนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยนะครับและได้ประสานไปยังบ่าววีครับศิลปินบ่าววีนะครับก็มารวมตัวกันนะครับซึ่งเกิดการแบ่งปันน้ำใจนะครับให้กู้ภัยเพชรพนมวังก็เลยจัดคอนเสิร์ตขึ้นมานะครับในภาคกลางคืนครับ
0: ค่ะพี่บ่าววีเต็มวงเลยนะคะ
1: เต็มวงครับเต็มวงครับ
0: ใครอยากจะสบายใจใครยากบ่ายใจก็ต้องมางานนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ภาคกลางคืนเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเข้าไปดูฟรีใช่ไหมคะหรือว่ามีบัตรหรือว่าอะไรยังไงคะขายบัตรขายโต๊ะอะไรยังไงเอ่ย
1: ในภาคกลางคืนนะครับคอนเสิร์ตเราขอเป็นโต๊ะนะครับขายโต๊ะครับ
0: ขายโต๊ะนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ล่ะเราก็จะเอามาให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังในการจัดซื้อนะคะรถยกสูงนั่นเองราคาเป็นอะไรยังไงบ้างคะ
1: ราคาที่ตั้งไว้ของโต๊ะนะครับโซน VIP ก็ราคา 4,500 บาทนะครับนั่งได้8ท่าน
0: โอ้ไม่แพงเลย8คน 4,500
1: ครับก็เป็นงานการกุศลนะครับแล้วก็โซน B มันมีโซน A โซน B โซนที่ไกลกับเวทีสักหน่อยหนึ่งก็ 3,800 บาทนะครับนั่งได้8ท่านเหมือนกัน
0: 8ท่าน
1: ก็มีอาหารนะครับอาหาร3อย่างก็มีเครื่องดื่มนะครับ
0: ค่ะมีเครื่องดื่มให้1ชุด
1: ใช่ครับ1ช
0: ุดครับอาหาร3อย่าง
1: ครับ
0: แล้วถ้าอยากจะกินมากกว่า3อย่างได้ไหมคะ
1: ได้ครับซื้อครับ
0: ซื้อเพิ่ม
1: ใช่
0: มีจะมีมาเปิดร้านขายด้วย
1: ครับมีทีมบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ของพี่นกนะครับพี่นกการจ้าดิก็จะนำทีมบิ๊กไบค์มาเปิดบูธอาหารจำหน่ายด้วยครับ
0: ค่ะอ๋อดีจังเลยนะคะ
1: ในงานก็มีทีมบิ๊กไบค์ภาคใต้ก็จะมาเป็นแม่งานให้ครับ
0: ค่ะโอ้งานใหญ่เลยนะคะเนี่ย
1: งานเล็กๆครับ
0: เฮ้ยใหญ่ไม่ใหญ่แน่นะวิ
1: งานเล็กๆครับ
0: คอนเสิร์ตนี้จัดที่ไหนคะตรงไหนเอ่ยพื้นที
1: ่เบื้องต้นนะครับเราก็ได้กำหนดไว้ที่หน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดูสถานที่ใกล้กับกู้ภัยก็เป็นสระกลางน้ำของหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: อ๋อที่ชื่อว่าสระน้ำหนองใหญ่
1: ใช่ครับสระน้ำหนองใหญ่นะครับซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่อยู
0: ่ค่ะหมู่9ตำบลกรูด
1: ใช่ครับ
0: อำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะ
1: ก็อยู่ ห่างจากกู้ภัยประมาณ200เมตรนะครับสะดวกสบายครับ
0: ใช่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยแหละ
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ที่จอดรถอะไรก็สะดวกสบายนะคะคุณผู้ฟังอยากจะสำรองจองบัตรช่วยสนับสนุนร่วมบุญในครั้งนี้ก็ติดต่อที่กู้ภัยเพชรพนมวังได้เลย
1: ครับติดต่อได้เลยครับ
0: ค่ะตอนนี้เปิดขายแล้วใช่ไหมคะ
1: เปิดขายแล้วครับตอนนี้ก็ได้300แก้ไขนะครับได้130โต๊ะนะครับ
0: 130โต๊ะแล้วอันนี้ตั้งเป้าไว้กี่โต๊ะคะ
1: ตั้งเป้าตอนแรกไว้100โต๊ะครับ
0: โอ้ทะลุเป้าไปเยอะมาก
1: ครับก็มีทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: อำ
1: เภอกาญจนดิษฐ์ก็ได้ช่วยเหลือไป10โต๊ะแล้วก็มีของท่านนายกจรุงชุมสุขนะครับดร.สมาพรจันทร์ผู้ชงก็ได้ช่วยไป10โต๊
0: ะ
1: ทีมบิ๊กไบค์นะครับทีมบิ๊กไบค์ของสุราษฎร์ธานีของกาญจนดิษฐ์โดยพี่นกก็ช่วยไป30โต๊ะนะครับแล้วก็มีของสถานศึกษามีของห้างร้านนะครับในละเวกใกล้ๆนะครับแล้วก็มีที่สำคัญมีของเพื่อนๆกู้ภัยนะครับหลายๆจุดหลายๆอำเภอทีเดียวนะครับมาช่วยกันครับ
0: โอ้โหขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่ารักมากๆเลยแสดงว่าตอนนี้เลิกตั้งเป้าไว้ได้แล้วค่ะนะคะขายให้ทะลุโป่งไปเลย
1: ใจเลยครับ
0: ขายได้เท่าไหร่ก็ขายไปเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะรับไม่อั้นเพราะว่าถ้าเราได้ในส่วนของการทำบุญสนับสนุนตรงนี้มาเยอะเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่ารถยกสูงก็ได้นะคะยังซื้ออุปกรณ์ที่จะไปกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกเยอะมากมายเลยนะคะนี่ก็ติดต่อกันได้เลยนะคะตอนนี้รับไม่อั้นแล้วค่ะเราไม่ตั้งเป้าแล้วนะคะ
1: มาได้เลยครับรับทุกคนครับรับทุกท่านครับ
0: ทุกคนรับทุกท่านมากันได้เลย
1: ยิ่
0: งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะคอนเสิร์ตจัดเต็มมากเลยพี่บ่าววีเต็มวงบ่าวนิกนะคะพี่บ่าวยอดพี่ต่อภูพี่เมฆพันใต้แล้วก็ยังมีเวียนครกด้วย
1: เวียนครกของวงโพทะเลครับ
0: โพทะเลนะคะนกกับร้อยค่ะงานนี้ได้บุญกันค่ะทุกคนคะทักทาย FC กันสักนิดนึงนะคะคุณอันที่สอนบอกว่าสวัสดีครับท่านประธานนี่พี่ติ๊กน้ำส้มนะคะจากกาญจนดิษฐ์เนี่ยพี่ติ๊กจ๋าอยู่กาญจนดิษฐ์แล้วต้องไปนะสวัสดีพี่ยุพเรศด้วยนะจ๊ะเนี่ยสนใจจองโต๊ะกันได้นะคะที่ Facebook ของกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะนะคะวันที่6กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะมาเชิญชวนกันอีกครั้งนึงนะคะไหนๆก็มาแล้วให้คุณเบิร์ตนะคะได้พูดถึงหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังกันสักนิดนึงนะคะในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เนี่ยเรามีภารกิจสำคัญอะไรบ้างคะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: ครับสำหรับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับซึ่งเราเป็นสาขาของหน่วยกู้ภัยอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับก็ได้ดูแลพื้นที่พี่น้องประชาชนในตำบลกรูดตำบลป่าร่อนตำบลคลองสะตำบลเท่าเทนะครับที่เป็นพื้นที่หลักแล้วก็พื้นที่รอยต่อคือตำบลปากแพรกของอำเภอดอนสักนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงคือนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ได้รับส่งผู้ป่วยผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยหมอนนัดนะครับผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุนะครับซึ่งหน่วยกู้ภัยเองก็ได้ใช้เวลาในการดำเนินงานมาปีที่5นะครับปีนี้เป็นปีที่5ก็เป็นหน่วยกู้ภัยเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับถือว่าห่างจากโรงพยาบาลประมาณ20กิโลนะครับที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเหมือนกับภัยพิบัติใหญ่ๆนะครับก็อุทกภัยนะครับตอนเชียงรายแล้วก็ไปช่วยกันนะครับเชียงรายหาดใหญ่นะครับก็ไปช่วยกันตรงไหนมีภัยกู้ภัยเพชรพนมวังไปที่นั่นครับครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะแต่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงตามที่คุณเบิร์ตแจ้งไปนะเวลามีภัยพิบัติใหญ่ๆนะคะทางทีมกู้ภัยเองก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปสนับสนุนด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็จะได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเพียงพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะในส่วนของกู้ภัยเพชรพนมวังนะคะโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะติดต่อกันได้เนาะ077-310-269 077-310-269 อันนี้เบอร์นี้โทรติดตลอดใช่ไหมคะ
1: โทรติดตลอดครับ
0: มีคน
1: 24ชั่วโมง
0: ตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือภารกิจของกู้ภัยเพชรพนมวังก็พอถามอีกนิดนึงค่ะว่าเคสที่แบบเจอแล้ว เป็นเคสที่รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสมากตั้งแต่ที่เคยทำงานมาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับหรือว
0: ่
1: า
0: ใช่เอาเคสอุบัติเหตุก็ได้ค่ะ
1: เคสอุบัติเหตุก็เป็นเคสของการติดภายในนะครับของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับซึ่งทีมกู้ภัยเราเองก็เมื่อก่อนเพิ่งก่อตั้งก็ไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการตัดทางนะครับการเข้าไปช่วยชีวิตก็ครั้งนั้นเราได้เปิดนะครับรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนผ่านทาง Facebook ของกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับก็ภายใน7วันนะครับเราก็สามารถที่จะได้เครื่องมือมาใช้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทีมกู้ภัยบ้านอาสานจากทีมกู้ภัยสุราษฎร์ธานีจากทีมกู้ภัยเพชรเกษมที่เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะครับเพราะเขามีอุปกรณ์ตัดทางเคสที่ว่ารุนแรงก็คือเมื่อก่อนตรงหน้าวิทยาลัยเทคนิคการจะดิดครับจะเป็นกรณีชนต้นไม้นะครับเยอะนะครับซึ่งเป็นเคสที่ว่าแต่ละเดือนนี้ไม่เบาลงเลยครับแรงทั้งนั้นครับแล้วก็มีเคสสีดำนะครับตลอดตรงนั้นนะครับก็เป็นเคสที่น่าเห็นใจและก็น่าสงสารมากๆครับ
0: ค่ะเคสสีดำ
1: ใช่
0: คือตรงนั้นแก้ปัญหาเรื่องของต้นไม้หลายคนบอกว่าให้ตัดต้นไม้ออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปชุมกับทางหลวงนะครับทางหลวงการยดิษฐ์ทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่2การยดิษฐ์นะครับก็ได้หารือกันแล้วก็ผลปรากฏว่าทางหลวงก็ได้ปรับปรุงเรื่องของผิวการจราจรด้วยนะครับใช่ครับ
0: อุกขะเป็นหลุมเป็นบ่อ
1: ใช่ครับ
0: นะคะตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วยัง
1: แก้ไขเรียบร้อยครับ
0: โอ้โห
1: ก็ตรงนั้นก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วครับ
0: ค่ะโอ้ขอชื่นชมมากๆก็คือเราไม่ปล่อยให้มันปล่อยผ่านนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพอเกิดเคสก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็ร่วมกันแก้ไขกันต่อไปนะคะค่ะอยากจะให้ทางคุณเวิร์ดเป็นตัวแทนนะคะของกู้ภัยนะคะทุกๆพื้นที่เลยในการที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะกรณีที่ทางกู้ภัยเองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเคสอุบัติเหตุเยอะมากนะคะทั้งเคสสีดำเคสสีแดงนะคะอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการขับขี่บ้างไหมคะเชิญค่ะ
1: ครับก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทางกู้ภัยเราเองก็บางครั้งอาจจะรับแจ้งเหตุช้านะครับซึ่งเรารับแจ้งเหตุแล้วก็ได้รับการสั่งการทางกู้ชีพตาปีคือ169นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยก็โทร169นะครับเบอร์จำง่าย4ตัวนะครับเพื่อที่จะการช่วยเหลือประสานงานนะครับให้กับหน่วยใกล้เคียงที่ท่านอยู่ได้เข้าไปช่วยได้ทันเวลา
0: คร
1: ับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนะครับก็ถ้าว่าไม่เหนือบากกว่าแรงก็ไม่ต้องรีบนะครับช่วงฤดูฝนก็เป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วก็ถนนสายรองนะครับบางเส้นทางเราผู้ใช้ถนนเองก็ไม่ได้ชำนาญพื้นที่นะครับก็ใช้ความเร็วนะครับอย่าให้เกิน60กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะให้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนพี่น้องที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าจักรยานยนต์นะครับผมว่าให้ท่านสวมหมวกนิรภัยไว้นะครับเพราะว่าทุกเคสที่เราไปเจอนะครับน้อยมากครับที่สวมหมวกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับทุกครัวเรือนเลยนะครับทุกหน่วยงานทุกครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะว่าทีมกู้ภัยเอง

0: ครับเมื่อเข้าถึงที่เกิดเหตุนะครับครั้งแรกที่เราสังเกตถ้าเป็นเคสของจักรยานยนต์ก็คือสวมหมวกหรือไม่นะครับก็ไม่สวมเยอะมากนะครับเยอะท
1: ี
0: เด
1: ีย
0: วเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับก็บางทีศีรษะได้รับการกระแทกนะครับก็จะเกิดอาการอื่นๆตามมานะครับซึ่งเกิดความสูญเสียเกิดการเสียเวลานะครับก็อยากจะ
1: ถ้าไม่เป็นเคสดำก็อาจจะแบบพิการ
0: ใช่ครับนั่นแหละครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับว่าช่วยกันนะครับขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ฝากด้วยความห่วงใยนะคะถึงจากทีมกู้ภัยค่ะผู้ที่ใกล้ชิดกับอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าคือกู้ภัยอ่ะไม่ได้อยากจะทำงานแบบนี้นะคะไม่ได้อยากจะเจอเคสแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะแต่นั่นแหละค่ะพอมันเกิดแล้วเนาะหน้าที่ของกู้ภัยก็คือต้องแบบไปให้ถึงผู้ที่รับบาดเจ็บเร็วที่สุดแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยอ่ะนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่อยากจะมาเชิญชวนค่ะทุกท่านที่รับฟังอยู่ร่วมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตมหากุศลนะคะเพื่อให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสูงนะคะแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะก่อนลากันไปให้คุณเบิร์ตได้เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจอีกครั้งหนึ่งเชิญค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณพี่ดีเจกะเพรานะครับที่ให้โอกาสทางกู้ภัยเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทครับห่างไกลโรงพยาบาลมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เรียนเชิญพี่ด้วยนะครับวันงานนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทางกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับพวกเราก็จัดงานนะครับเล็กๆนะครับซึ่งอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าพี่น้องอาสาสมัครกู้ภัยนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าต่างจังหวัดนะครับมาร่วมกันนะครับร่วมงานรวมน้ำใจให้กู้ภัยเพชรพนมวังครับซึ่งงานจะจัดในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับ2569นี้นะครับที่กู้ภัยเพชรพนมวังครับใกล้กับโรงเรียนบ้านกำศลราชอุทิศนะครับมีทั้งภาคเช้าก็มีกิจกรรมของงานกองบุญหรือว่างานผ้าป่านะครับแล้วก็มีการแห่ผ้าป่าตอนนี้เราได้รับการสื่อสารมาจากกลุ่มแม่บ้านนะครับของตำบลกรูดแล้วก็กลุ่มแม่บ้านของตำบลป่าร่นนะครับจะมาร่วมแห่ขบวนผ้าป่าด้วยนะครับ
1: ก็แถวนั้นนางรำสวยๆนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีรถแห่จากพี่หนึ่งออเดโอคาร์นะครับก็มีรถแห่มาช่วยด้วยในภาคกลางคืนนะครับพี่น้องที่อยากจะมาบายใจกับพี่บ่าววีนะครับแล้วก็ศิลปินอีก5ศิลปินนะครับแล้วก็มีรำวงเวียงครกด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับผมว่าราคาโต๊ะนี่ไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าท่านนั่งได้ถึง8ท่านแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับเป็นงานบุญงานกุศลอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านมาร่วมกันสนุกนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับได้บุญด้วยเมื่อกี้ผมนั่งอ่านไลน์นะครับทางร้านข้าวร้านข้าว
1: ร้
0: านข้าวสารจิรวรรณร้านข้าวสารจิรวรรณแยกหนองสวนการยะดิษฐ์จองมา1โต๊ะด้วยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะคะงานนี้ถือว่ามาต่อยอดบุญกันนะคะต่อยอดบุญกุศลกันนะคะคุณนินจาเต่านะคะบอกว่าป่าเบิร์ดทั้งใจเลยแม่ FC เยอะนะคะเนี่ยค
0: ่
1: ะสวัสดีคุณซีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาติดตามทักทายกันนะคะก็ระหว่างนี้ใครอยากจะร่วมบุญนะคะติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพจ Facebook ของกู้ภัยเพชรพนมวังหรือว่าย้ำเบอร์โทรอีกครั้งได้ไหมคะ
0: ครับ077ครับ310269ครับหรือว่าเบอร์ผมเบอร์ส่วนตัวก็ได้ครับ0845373606ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ติดต่อกันได้เลยนะรู้จักใครก็ติดต่อคนนั้นได้เลยนะคะมาร่วมบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็กระเพราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมบุญกันใครช่วยอะไรก็ช่วยใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยสิ่งนั้นนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ใครเอ่ยต่อต้อมสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านเลยไว้มีกิจกรรมอะไรดีของทีมกู้ภัยก็ฝาก เรียนเชิญมาบอกกล่าวนะคะที่นี่อีกนะคะคุณเบิร์ดขานะคะย
0: ิน
1: ดีมากๆเลยค่ะที่จะได้ร่วมเป็นสะพานบุญกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเบิร์ดค่ะวัชรบัตรโยธาค่ะหัวหน้ามูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะจากหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ส่วน FC ที่ถามถึงเพลงดุงกู้ภัยของพี่บ่าวยอดมาเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรกลับเข้ามาติดตามช่วงที่2นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะพี่ยุพเรศท่ามวัดโต๊ะละกี่บาทคะมี2ราคาค่ะนั่งได้8ท่านนะคะ1โต๊ะ VIP 4,500 นะคะแล้วก็โซนถัดออกมาก็เป็น 3,800 นะคะติดต่อได้ค่ะกู้ภัยเพชรพนมวังนะคะที่ Facebook ได้เลยท่านใดที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังก่อน1เพลงค่ะพิเศษนะคะอีก1เพลงที่ FC ของเราถามถึงมาวันนี้คุยกันถึงเรื่องของกู้ภัยก็เลยทำให้ FC ของเราคิดถึงเพลงนี้มานะคะของพี่บ่าวยอดเดี๋ยวพี่บ่าวยอดจะไปร่วมสร้างสีสันในงานด้วยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าหนุ่มกู้ภัยค่ะ

พลงนี้นานมากนะคะหนุ่มกู้ภัยค่ะงานจากพี่บ่าวยอดนะคะหยิบมาฝากกันขอบคุณชัยมานด้วยค่ะที่แนะนำเพลงนี้มาพี่ประกอบสาเรศสวัสดีจ้าไม่ได้ทักทายกันนานเลยนะพี่นะช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใครไปร่วมงานวิ่งของอะไรนะงานชื่อว่าเมืองคนดีรันมาบ้างคะโหคนเยอะเลยค่ะจัดไปเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนายกป้าประเสริฐบุญประสบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเมืองคนดีรัน2026ค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพร้อมด้วยนายสุชาวทูโมสิกค่ะในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานนะคะงานจัดขึ้นที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลนี่เองค่ะหลังจากพิธีเปิดงานเมื่อวันนี้นะคะก็มีการปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน5กิโลเมตรนะนักวิ่งแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะบรรยากาศคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมกีฬาค่ะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายก็นำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับค่ะนักปั่นนะจากทั่วประเทศนะคะพลาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะกับงานนี้พร้อมกับร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจตลอดเส้นทางค่ะเพื่อ

0: ร่วมสร้างความประทับใจในแบบฉบับเมืองคนดีนะคะงานนี้ใช้ชื่องานว่าปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีค่ะงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ขออภัยค่ะงานจัดขึ้นวันที่23นะคะอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569มีระยะทาง40 60 90กิโลนะคะก็จุดสตาร์ทฟินิชอยู่ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลเช่นเดียวกันนะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะในการต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศเลยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตีห้านะคะไปสิ้นสุดในช่วงเวลา11นาฬิกาของวันที่23สิงหาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะวันเสาร์ที่22เนี่ยบ่ายโมง6โมงเย็นนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็รับอุปกรณ์การแข่งขันปั่นจักรยานนะคะท่านใดที่สมัครเอาไว้แล้วก็สามารถไปตามวันเวลาที่ได้แจ้งกันไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะปั่นไปด้วยแล้วก็จะได้ชมทัศนียภาพความสวยงามของตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปด้วยนะคะปิดท้ายเอาไว้กับ อีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จัดโดยเทศบาลเช่นเดียวกันชื่อโครงการว่าอบรมสุขาภิบาลอาหารค่ะหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่2นะคะจัดไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและก็ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2569เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมนะคะโดยมีสมาชิกสภาผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะคะที่โรงแรมหวังใต้ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่ก็คือภารกิจต่างๆของทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ขอบคุณเชฟร่อนด้วยนะคะเชฟร่อนค่ะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานนะคะที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยมามากกว่า60ปีแล้วนะคะแล้วก็เราร่วมกันพัฒนานะคะเพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไปนะคะขอบคุณเชฟรอนด้วยค่ะพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนมาตลอดระยะเวลา60ปีค่ะมาต่อกันที่1เพลงตามคำขอนะคะงานเก่าๆจากพี่ๆวงนูโว
2: ไปไกลความจริงทิ้งมันเสียความทรงจำ
0: เพลงนี้ชื่อว่าปล่อยไปตามลม

ปล่อยไปตามลมเลยนะปล่อยใจให้สบายสบายพี่มนัสสวัสดีค่ะมาส่งท้ายรายการพอดีเลยนะคะปิดท้ายเอาไว้กับข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะประมูลทรัพย์นะคะที่หลุดจำนำค่ะฝากประชาสัมพันธ์มานะคะจากสถานธนานุเคราะห์37สุราษฎร์ธานีโรงรับจำนำของรัฐนะคะโดยท่านผู้จัดการนะคะฝากมาค่ะว่าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะเปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำเนี่ยในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ค่ะ 8:30 เป็นต้นไปนะคะ 8:30 เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าดีราคาถูกนะคะทั้งทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างของเบ็ดตะเล็ดทั้งหลายนะคะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะที่สถานธนานุเคราะห์37สุราษฎร์ธานีก็อยู่ใกล้ๆกับป้อมตำรวจขุนทะเลนะคะตรงนี้ตรงแยกตรงเนี้ยตรงก่อนถึงราชพัฒนะคะก่อนถึงราชพัฒสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปกันได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ077-355-061-2 077-355-061-2นะคะที่โรงรับจำนำของรัฐไปกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะเวลาหมดแล้ววันนี้พี่วันชัยสวัสดีนะคะปิดท้ายเอาไว้กับรางวัลแด่คนช่างฝันคุณจรัญมโนเพชรเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ

M-CON Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ราเป็นสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจคุมตัวฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุอ้างเป็นแรงจูงใจปัญหาส่วนตัวหลังเกิดเหตุชายต้องสงสัยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งลำดับก่อนเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด9มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีด้วยเหตุใดและอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุก่อนออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับทางผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวและผู้ก่อเหตุอ้างว่านัดพูดคุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการเจรจาพูดคุยไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนได้ข้อสอบปากคำผู้ก่อเหตุภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรแล้วรัฐมนตรีวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสานสั่งปลัดวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงมีระดับในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาทิหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมทั้งนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมพร้อมรายงานข้อมูลความต้องการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและแรงงานผู้บริหารกระทรวงเป็นประจำทุกวันและสามารถประสานการช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ไต้ฝุ่นดอลฟินถล่มเมืองหวนโจวมีผู้บันทึกภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนผ่านเมืองหวนโจวในมณฑลเจ้อเจียงของจีนทำให้รถบรรทุกคันหนึ่งถูกลมพัดพลิกคว่ำขณะที่ประชาชนในหลายมณฑลตามแนวชายฝั่งร่วมกว่าล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้ขึ้นฝั่งบนทนเจ้อเจียงเมื่อวานนี้เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงส่งผลให้มีการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างก่อนหน้านี้พายุไต้ฝุ่นได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนตามด้วยจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายไฟฟ้าดับในอาคารกว่า 50,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลาย

0: ถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage อสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ทักทายมาอย่างสายหลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างแอปพลิเคชันNewcloud Connectนะคะรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางมือถือนะคะโหลดติดมือถือไว้ได้เลย Android iOS นะคะ App Store และ Play Store รองรับได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าอยู่ที่ไหนแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังได้ทุกที่ค่ะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีรับฟังรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเราด้วยนะคะพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อตอนเที่ยงเราเจอกันแล้วนะคะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงในรายการปักใต้บ้านเราค่ะได้นั่งพูดคุยเล่าข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆครึ่งชั่วโมงดีๆที่จะได้ฟังข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้เลยนะคะจากพี่ๆทีมงานอสมทสายใต้ทุกๆคนเลยที่ได้ส่งข่าวดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ทราบกันนะคะอาทิตย์นี้ทั้ง1อาทิตย์เลยค่ะถึงวันเสาร์เลยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายก็ฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอัปเดตข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้ค่ะทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะและ วันเสาร์ก็เป็นรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะเยาวชนคนเก่งนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นน้องๆที่มีความสามารถมากๆนะคะจากโรงเรียนเทศบาล5ที่จะมาพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะแล้วก็มีผลงานดีๆนะคะผลงานที่น้องเขาประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์เองจากมือของน้องๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสวยงามมากๆนะเป็นกระเป๋าที่ทําจากกากใยของต้นกล้วยนะคะสวยงามมากสายหมอกเห็นของจริงแล้วคือสวยมากๆเพราะฉะนั้นก็ฝากตามรายการวันเสาร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเยาวรุ่นคนเก่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายๆฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะกับรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกจะฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงในชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงบ่ายแบบนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนำบทเพลงเพราะๆหลากหลายบทเพลงเลยนะห่างหายกันไปนานนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจัดรายการเนี่ยรู้สึกว่าห่างหายไปนานตั้งแต่หยุดยาวนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็พูดคุยแป๊บๆนะคะก็รู้สึกว่าคือช่วงเวลามันผ่านไปไวมากๆนะเหมือนเราแบบห่างหายกันไปนานจริงๆเลยนะคะแต่ยังอยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้หายไปไหนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้เราฟังแล้วมันถูกใจเรามากๆเลยอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้รับฟังเพลงเพราะๆด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะพูดถึงก็นึกถึงเพลงนี้ได้นะคะเป็นเพลงเพราะๆอีกบทเพลงนึงที่ฟังแล้วก็สบายหูสบายใจมากๆเลยค่ะ

0: พลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังสายหมอกได้มีโอกาสไปร่วมงานที่เกาะพะงันนะคะเป็นกิจกรรมโครงการเสน่ห์ไทย Feel Out the Feeling at เกาะพะงันค่ะชาร์จพลังชีวิตนะคะงานได้จัดขึ้นวันที่8และวันที่9นะคะที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ไปร่วมงานค่ะอยากจะบอกว่างานเนี่ยดีมากๆนะคะเป็นการไปเกาะพะงันครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังคือบางคนบอกว่าเกาะพะงันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องฟูลมูนปาร์ตี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามีความสนุกสนานอยู่บนเกาะนะคะชาวต่างชาติเนี่ยชอบกันมากๆนะคะมีหลากหลายเชื้อชาติมากๆที่เดินทางไปเที่ยวเกาะพะงันนะคะแต่ว่าเกาะพะงันจริงๆแล้วนะคะมีอีกหลากหลายมุมมองเลยค่ะที่มีความสบายความสบายตัวความสบายใจนะบางคนไปแล้วก็คือมาอีกกลับมาอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่ได้มีดีแค่ฟูลมูนปาร์ตี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังงานที่สายหมอไปร่วมมานะคะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ทุกๆคนนะคะร่วมไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะเพราะว่าภายในงานเนี่ยโอ้มีเยอะแยะมากมายมีบูธเยอะมากเลยนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะสัมผัสกับความภาคภูมิใจฟิลพะงันพรายนะคะเป็นการชวนค้นพบกับเสน่ห์บนเกาะพะงันค่ะคุณผู้ฟังทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนะคะร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่นะคะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะภายใต้แนวคิดฟิลพะงันพรายค่ะเป็นการชวนสัมผัสความภาคภูมิใจนะคะใครที่ไปเที่ยวในเกาะพะงันเนี่ยก็จะได้ไปร่วมงาน Feel Out the Feeling ได้นะคะที่เกาะพะงันค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับภาพลักษณ์ของเกาะพะงันสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ quality destination นะคะและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตค่ะและก็ความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนนะคะพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังพอได้ไปเที่ยวจริงๆนะคะก็ได้เห็นประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะของชาวเกาะจริงๆค่ะแล้วก็แซมบอกได้ไปร่วมกินอาหารนะคะที่เป็นอาหารท้องถิ่นด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นการกินครั้งแรกเป็นน้ำพริกน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกจับพริกไทยดำนะคะอร่อยมากนะคะเขาบอกว่าการรับประทานแบบนั้นเนี่ยเป็นการจัดรูปแบบการกินห่อวิถีชาวเกาะนะคะก็จะมีปิ่นโตน่ารักมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ติดตามหน้าเพจนะคะแซมบอกก็เก็บบรรยากาศเป็นภาพวิดีโอต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเป็นการกินอาหารแบบกินห่อแบบวิถีชาวเกาะนะคะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นค่ะที่ปรุงจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สดใหม่ในชุมชนนะคะแล้วก็เสิร์ฟแบบรูปแบบอาหารที่แบบเรียบง่ายตามวิถีชาวเกาะนะคะนั่งทานกันบนโต๊ะบนเสื่อนะคะคุณผู้ฟังอร่อยมากไปทานเนี่ยเป็นดินเนอร์ที่แบบดินเนอร์แบบชาวบ้านจริงๆนะคะทานดินเนอร์แบบวิถีชาวบ้านชาวเกาะจริงๆก็อร่อยมากๆแล้วก็ได้ไปร่วมทำกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ทางททสำนักงานสมุยเนี่ยได้พาไปนะคะเป็นการทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของการอบซาวน่านะคะการแช่น้ำแข็งไอซ์บาร์นะคะเป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของเราล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีซาวด์ไฮทิ้งนะคะคุณผู้ฟังซาวด์ไฮทิ้งที่เป็นซาวด์แบบการบำบัดเสียงบำบัดเสียงด้วยนะคะการบำบัดความเครียดด้วยเสียงต่างๆนะก็ถือว่าสนุกมากๆค่ะได้ผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยโปรแกรมการนวดสปานะคะฟินมากๆค่ะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าฟินมากๆนะคะได้ไปนวดได้ผ่อนคลายจริงๆนะและก็งานครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางททสำนักงานสมุยเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนนะคะชาวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทุกๆคนเลยได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้เห็นเกาะพะงันอีกรูปแบบนึงนะคะในการไปเที่ยวแบบพักผ่อนการใช้ชีวิตได้ชาร์จพลังงานชีวิตจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องมาเยือนเกาะพะงันกันด้วยนะคะเป็นอีกเกาะนึงค่ะที่ให้ความสงบเรียบง่ายสบายแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะก็เชิญชวนทุกคนค่ะชาวไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวทุกคนนะคะมาเที่ยวเกาะพะงันกันเยอะๆนะคะเป็นอีกเกาะนึงที่ขึ้นชื่อมากๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปว่านอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วนะคะเราก็มีสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆหรือว่าสิ่งดีๆข้อมูลดีๆเนี่ยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ชวนพูดคุยกันหน่อยนะคะพูดคุยกันในเรื่องของการที่เราทุกคนเนี่ยเจอกับภาวะต่างๆในชีวิตของเรานะคะบางคนเจอกับภาวะที่เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้ามากๆเลยนะคะเจอกับเรื่องให้คิดเยอะแยะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเครียดพอพูดถึงเรื่องเงินพอพูดถึงเรื่องเงินก็รู้สึกว่าเครียดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมารีแลกซ์ค่ะมาผ่อนคลายกันหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนแบบคิดว่าเป็นชั่วโมงดีๆเป็นเวลาดีๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดึงดูดพลังบวกนะคะให้กับตัวเองค่ะไม่อยากให้เราเนี่ยนำสมองที่คิดงานเหนื่อยงานแล้วต้องมาคิดลบๆกับตัวเองอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดึงดูดพลังบวกในเดือนใหม่แบบนี้นะคะเดือนสิงหาคมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนช่วงต้นเดือนอยู่นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกพลังงานบวกให้กับตัวเองเยอะๆค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังอยากเอาสิ่งดีๆพลังงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: พลังงานบวกที่ว่านะคะก็คือเป็นการดึงพลังงานที่ดีอยู่ที่รอบตัวเราพลังงานดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะมากๆค่ะคุณผู้ฟังเช่นตื่นนอนตอนเช้าทุกวันนะคะเราจะต้องรู้สึกว่าตื่นมาแล้วต้องขอบคุณตัวเองก่อนค่ะขอบคุณที่เรายังตื่นขึ้นมาได้เนาะยังมีกำลังใจกำลังแรงที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะคะแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบๆข้างเลยที่อยู่รอบตัวเรานะคะขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราควรจะพูดติดปากไว้เลยเนี่ยคำว่าขอบคุณขอโทษอะไรเงี้ยต้องพูดไปเลยนะคะบางคนเนี่ยพูดขอบคุณยากมากพูดขอโทษก็ยากมากๆนะคะเป็นคนปากแข็งไงนะคะไม่ยอมพูดแต่พอเราได้พูดเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีทั้งตัวเราแล้วก็คนที่ได้รับฟังด้วยค่ะข้อ2นะคะพูดถึงตัวเองในแง่ดีบ้างตัวเองมีดีอะไรล่ะลองพูดออกมาบ้างนะคะตัวเองมีข้อดียังไงบ้างพูดดีๆกับตัวเองนะคะให้พลังบวกกับตัวเองเยอะๆข้อ3ค่ะยิ้มให้กับตัวเองนะคะเวลาเราส่องกระจกเนี่ยนอกจากความสวยความหล่อของเราแล้วเราก็ต้องยิ้มให้กับตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองผ่านกระจกให้สะท้อนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันตัวเรานะยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะฟังเพลงที่ตัวเองชอบนะคะเพื่อพลังบวกของเราค่ะเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับเรานะคะเพิ่มพลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยห่างคนที่คิดลบถอยออกมาเลยค่ะคนที่แบบคิดลบแบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยถอยห่างจากคนพวกนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคนที่ชอบว่าคนอื่นหรือว่าชอบคิดไปเหยียบคนอื่นนะคะถ้าเราได้ยินแล้วมันท็อกซิกอ่ะก็ออกมาห่างๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปใกล้ชิดให้ใกล้ชิดคนที่ดีนะคะหรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างเราเนี่ยเราก็ลองชมเขาบ้างว่าเอ้ยเธอเก่งนะเธอน่ารักจังอะไรเงี้ยเป็นคำชมเล็กๆน้อยๆทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยเขารู้สึกดีแล้วนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะปฏิเสธให้เป็นนะข้อนี้ต้องปฏิเสธให้เป็นนะคะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถเรียกพลังงานบวกให้กับตัวเราเองได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: และช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านทุกคนค่ะรู้สึกว่าอากาศมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหายใจไม่ออกไม่โล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนคาชิวาเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์โดยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะทักทายคุณรักเดียวด้วยนะคะ คุณรักเดียวบอกว่าผมชอบคิดลบทำไงดีโอ้โหไม่ได้นะต้องคิดบวกๆนะคะคิดลบชีวิตก็ติดลบนะคะเออติดลบนะไม่มีพลังบวกเลยชีวิตก็จะติดลบนะติดลบเนี่ยติดลบหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องรอบๆตัวแล้วก็เงินด้วยนะเงินก็ติดลบด้วย ต้องคิดบวกเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองฉลองเรียกแรงมือยิงนายกอบจ.นนทบุรีเปิดปากไม่มีเจตนายิงมาทวงเงินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุยด้วยจนคนขับรถชักปืนขึ้นมาก่อนจึงตัดสินใจลั่นไกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรคุมตัวในฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตลงมายังชั้น3สภ.รัตนาธิเบศรมายังห้องประชุมนายฉลองเปิดเผยว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาคุยกับเพื่อนต้องการทวงเงินที่เคยยืมไป11ล้านบาทคืนเพราะปัจจุบันตัวมีความลำบากเรื่องการเงินเพราะต้องการรักษาพยาบาลนายฉลองเล่าว่าขณะที่พบได้บอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมให้คุณพอพูดเรื่องนี้พันตำรวจเอกธงชัยก็โมโหและผลักผมในห้องก่อนจะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปขึ้นรถตนจึงตามไปใช้มือเคาะกระจกเพื่อเรียกมาพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายไม่เปิดตนจึงถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงแต่จังหวะนั้นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยได้ชักปืนออกมาจึงตัดสินใจยิงทั้งคู่และหลังเกิดเหตุได้หลบหนีเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากจากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อกลับมามอบตัวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครนายฉลองกล่าวว่าอยากจะขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมระบุว่าตนเองกับนายกอบจ.เป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงต้องการพูดคุยกันและยังกล่าวถึงครอบครัวของตนเองด้วยว่ารู้สึกเสียใจและเชื่อว่าลูกสาวของตนจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบรถยนต์วอลโว่ของนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณสำนักงานอบจ.นนทบุรีโดยที่เกิดเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม5ปลอกมีรอยรูกระสุนปืนที่ตัวรถ2รูและเจออาวุธปืนของคนขับรถนายกอบจ.1กระบอกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ระบุว่าคำให้การของผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามูลเหตุที่ก่อเหตุครั้งนี้มาจากการทวงหนี้จำนวนหลายล้านบาทซึ่งตำรวจก็รับฟังไว้เป็นหลักฐานประกอบส่วนกรณีที่นายฉลองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในห้องสพก.สพ.รัตนาธิเบศรยืนยันว่าเป็นความสมัครใจของนายฉลองที่ต้องการจะขอโทษครอบครัวของผู้บาดเจ็บและขอโทษสังคมหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลี่ยงต่อผมโยกข้ามห้วยนั่งปลัดกระทรวงพลังงานระบุเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเมื่อถามว่ามีการทาบทามหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่าอันนี้ต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่ทาบทามว่าจะต้องข้ามกระทรวงหรือไม่นายณัฐพลกล่าวว่ายังไม่ทราบก่อนย้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กองทัพไต้หวันจัดซ้อมรบด้วยอาวุธจริงในระหว่างการซ้อมรบประจำปีพร้อมจำลองสถานการณ์ยับยั้งการโจมตีและการยกพลขึ้นบกอากาศของจีนบริเวณชายหาดในหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบไต้หวันอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ได้เปิดฉากยิงซ้อมรบในช่วงก่อนรุ่งอรุณโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่หลากหลายขนาดและปืนต่อสู้อากาศยานกองกำลังทหารได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบป้องกันที่กองทัพเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อรับมือกับข้าศึกจำลองที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งการซ้อมรบหันกวางระยะเวลา10วันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อซ้อมรับมือสถานการณ์สมมุติต่างๆหากจีนตัดสินใจทำตามคำขู่ที่จะเข้ายึดครองเกาะแห่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
12: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222

0: 2-20% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล

0: เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ค่ะก่อนจะถึงเวลานะคะเลิกงานกันค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหสี่โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางคอมเมนต์ค่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หรือว่าจะแนะนำมาหลังใหม่ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม077-405-445ค่ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตดีๆเป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปสนุกสนานกันนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่จัดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับวงโยธวาทิตของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะวันนี้นะคะคอนเสิร์ตดีๆจากวงลำไยไหทองคำค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหใครที่เป็นสายชื่นชอบลำไยไหทองคำนะคะความสนุกความม่วนความจอยในคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันนี้นะคะเวลา6โมงถึง4ทุ่มครึ่งค่ะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะฮอลล์ชั้น4ค่ะคุณผู้ฟังไปร่วมไปชมไปเต้นกันได้นะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เราเนี่ยได้สนุกค่ะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จะซื้ออุปกรณ์ให้กับน้องๆวงโยธวาทิตโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะนอกจากวงลำไยไหทองคำแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีวงชีป๊อปนะคะจาก AB Trainee นะคะถ้าใครที่เป็น FC หรือว่าชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปร่วมชมได้นะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ที่จัดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปร่วมคอนเสิร์ตดีๆนะคะก็สามารถไปซื้อบัตรหน้างานได้เลยค่ะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ถ้าไปซื้อเข้าชมตอนเย็นนี้คุณผู้ฟังคะบัตรราคาพิเศษนะคะต้องบอกเลยว่าบัตรราคาพิเศษไปซื้อหน้างานกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปร่วมชมร่วมเต้นร่วมม่วนร่วมจอยกันได้เลยนะคะบอกเลยใครที่เป็น FC ลำไยไหทองคำพลาดไม่ได้เลยค่ะ

0: กลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะวันนี้นำสัญญาณเตือนมาฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยสำหรับใครที่รู้สึกว่านอนพักผ่อนนอนน้อยไม่เพียงพอรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยนำสัญญาณมาเตือนกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าร่างกายของเรากำลังจะพังกำลังจะพังเพราะอดนอนอดหลับอดนอนทำงานหนักเยอะไปนะคะวันนี้มาพูดคุยกันในรายการค่ะคุณผู้ฟังนำมาเตือนกันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจกับสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ร่างกายกำลังจะเตือนเรากำลังจะบอกเราว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแย่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นำมาฝากกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สัญญาณแรกเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรากำลังอดนอนนอนไม่เพียงพอสัญญาณแรกเลยก็คือสมาธิค่ะคุณผู้ฟังสมาธิและความจำของเรามันแย่ลงนะคะสมองมันประมวลอะไรช้าไปหมดเลยหลงเลอะเลอะลืมนะคะลืมง่ายเรียนรู้ได้ยากขึ้นนะคะอารมณ์แปรปรวนด้วยหงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ยากเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความกังวลด้วยค่ะคุณผู้ฟังภูมิคุ้มกันตกนะคะร่างกายสร้างเซลล์ต้านเชื้อโรคได้น้อยลงแล้วก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าป่วยง่ายนั่นเองค่ะอ้วนง่ายนะคะหิวบ่อยกินอะไรนี่อะไรเหนื่อยก็เริ่มมีเหนียงละเริ่มแบบหน้าอ้วนแขนใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันดื้ออินซูลินค่ะส่งผลให้ระดับน้ำตาลมันสูงขึ้นความดันโลหิตสูงนะคะหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เสี่ยงสโตรกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มอัตราเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคอัมพาตด้วยนะคะพวกอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยน่ากลัวมากคุณผู้ฟังใครที่แบบอายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยอย่าเป็นเด็ดขาดเลยนะพยายามดูแลตัวเองกันให้มากนะคะแก่ก่อนวัยโอ้โหคำนี้เนี่ยได้ยินแล้วมันแบบกระแทกใจใครหลายๆคนเลยนะคะพอดีคำว่าแก่ปุ๊บเนี่ยแก่ก่อนวัยเนี่ยก็คือโกรทฮอร์โมนมันหลั่งน้อยลงค่ะคอลลาเจนถูกทำลายแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายด้วยนะคะและอีกอย่างนึงข้อนี้นะคะโอ้โหทั้งหนุ่มๆสาวๆเลยสมรรถภาพทางเพศค่ะคุณผู้ฟังมีผลนะถ้าแบบเราอดหลับอดนอนเยอะเกินไปนะคะร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ทำให้ระดับฮอร์โมนลดลงค่ะส่งผลให้ความต้องการเนี่ยมันถดถอยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่นอนดึกเดี๋ยวต้องฟังไว้เลยนะคะคนที่นอนดึกตื่นเช้าหรือว่านอนน้อยเป็นประจำเนี่ยต้องลองเช็คดูค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่สายหมอกนำมาบอกคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเรามีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีก็คือให้รีบปรับพฤติกรรมการนอนกันเลยค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเครื่องฟอกอากาศมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าฝุ่นต่างๆที่ลอยอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 นะคะวันนี้สายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยนะคะตัวหน้าจอค่ะเป็นระบบสัมผัสหน้าจอแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะรีบสั่งซื้อด่วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงเพราะๆพี่หนูสวยทีมค่ะนะคะกลับมาเจอกันสายหมอกได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ยิงเสียชีวิตแล้วนายยุทธนาทุบแก้วส.อบจ.นนทบุรีเดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรภายหลังเกิดเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 14:36 นาทีขณะที่นางอัญชลีไพรีรักษ์ได้เดินทางมาหานายฉลองเช่นกันซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นคนรับโทรศัพท์นายฉลองกลางรายการสดเล่าเหตุการณ์หลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยระหว่างเดินขึ้นบันไดผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเดินทางมาทำอะไรนางอัญชลีตอบเพียงสั้นๆว่าขอเข้าไปข้างในก่อนและเข้าห้องสอบสวนทันทีสำหรับนายฉลองขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสำหรับอาการของคนขับรถซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอาการคงที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอนุทินลั่นดำเนินคดีฉลองเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทราบว่าทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวส่วนเรื่องการทำคดีดำเนินการเต็มที่ซึ่งหนึ่งในคดีจะต้องมีข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนอย่างที่เคยพูดไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เมื่อถามต่อว่านี่เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนั้นนายอนุทินสายศีรษะพร้อมกล่าวต่อว่าเป็นใครก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นฆาตกรเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วจึงไม่ทราบว่าลาออกแล้วหรือไม่เพราะไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคขณะที่นางสาวไตรสุรีไตรสนนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่านายฉลองได้ยื่นไปลาออกโดยในหนังสือลาออกลงวันที่27 พฤษภาคม 2567นายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในปี2566แต่เป็นส.ส.สอบตกซึ่งที่ผ่านมานายฉลองเคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีรายงานว่านายฉลองเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนถึงแนวทางการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐว่าขณะนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและนำข้อเสนอเบื้องต้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบไทยเที่ยวไทยพลัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาจะสามารถนำเงินจากส่วนใดมาใช้สนับสนุนโครงการได้บ้างตลอดจนการสนับสนุนบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากค่าอาหารและร้านอาหารโดยในส่วนของการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันคาดว่าจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนจะนำไปสรุปและหารือร่วมกันกับกระทรวงการคลังอีกครั้งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเรื่องเงินที่จะนำมาใช้ทั้งหมดโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาแหล่งเงินเนื่องจากยังต้องพิจารณารายละเอียดและระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันที่จะรองรับการลงทะเบียนคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือในสัปดาห์หน้าจะสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตาม พราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถึง 24% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้
1: อ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุย

0: เอากับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100%เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0775-885-889 0775-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

สบายบ่ายๆอย่างนี้นะครับ16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกานะครับผมดีเจหนูสมุยทีมนะครับนำรายการลูกทุ่งสมุยทีมมาให้ท่านฟังกันเพราะๆนะครับในสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz นะครับเอาเลยครับ1ชั่วโมงต่อนี้ไปนะครับเราจะฟังเพลงกันเพราะๆสาระดีๆของผู้สมุนรายการของผมนะครับก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับที่อยู่บนสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าอำเภออะไรนะครับรวมไปถึงอำเภอเกาะสมุยที่เราได้ส่งสัญญาณไปทางคลื่น FM 101.25 MHz รับฟังได้เฉพาะที่ตำบลมะเร็ดตำบลแม่น้ำตำบลบ่อผุดนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนฝั่งสุราษฎร์ธานีนะครับต้องการที่จะขอเพลงเพราะๆนะครับไม่ว่านะเพลง อะไรที่เป็นเพลงลูกทุ่งผู้หญิงผู้ชายนะครับเปิดได้เลยขอมาได้เลยที่0979514529นะครับสถานีของเรานะครับได้ฟังเพลงอย่างนี้ฟังเพลงทุกสไตล์ไม่ว่าวาไรตี้ไม่ว่าเพลงสตริงหรือข่าวสารต่างๆตั้งแต่เช้าและพี่เบาตู้ก็เอาเรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกว่าเข้าพรรษานะเราไปแห่เทียนพรรษาส่วนออกพรรษาเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็คืองานชักพระนะครับขอบคุณ

น้องจังหวัดใกล้เคียงอะไรดีๆมาบอกน้องกะเพราคนสวยนะครับน้องก็จะเอามาสื่อสารนะครับส่วนพ่อบายๆนะครับน้องน้องสายหมอกนะไม่ใช่สีหมอกนะม้าสีหมอกนะเป็นม้านะแต่ว่าน้องสายหมอกคนงามนะครับน้องเขาก็นะครับเอาเพลงเพราะๆสไตล์บายๆ Afternoon Song นะครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็โทรมาหาน้องสายหมอกก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าฟังเพลงลูกทุ่งรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือรายการของผมดีเจหนูนะครับก็จะอยู่กันอย่างนี้เป็นประจำจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับเราฟังเพลงเพราะๆและฟังเพลงดีๆส่วนนะครับส่วนนะฮะส่วนที่วันเสาร์นะครับไม่ใช่วันเสาร์วันศุกร์นะหนึ่งวันน้องแคนนอนบอกว่าผมจะเอาไอทีใกล้ตัวมาเปิดนะพ่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็กำลังเปิดรับนักศึกษาปี70ด้วยนะครับแต่ที่รู้ข่าวบอกว่าอาจจะเต็มโควต้าแล้วก็ได้ตอนนี้รับไปรับได้ประมาณ 2,000 หรือ 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้สมัครเกินละแต่ไม่เป็นไรผมมั่นใจนะครับว่าคนที่มาสมัครเขาก็สมัครไปแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นมหาลัยโน้นมหาลัยนี้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้เป็นให้ไปคณะวิทยาลัยที่เราชอบที่เราสนใจเรียนไปแล้วก็รักนะแล้วจบมาเราก็ได้ทำงานตามที่เราชอบนะครับนั่นก็คือน้องๆ นะฮะน้องคันนอนก็มาดำเนินการในวันศุกร์นะครับช่วงเวลานี้แหละนะนะครับก็อาจจะเอาเรื่องของไอทีเอาเรื่องของเทคโนโลยีบางคนอาจจะไม่ชอบผมอยากฟังเพลงอย่างเดียวก็มาฟังรายการดีเจหนูก็แล้วกันนะครับ

โดย Sono AI นะครับเอาละครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีบริษัทมูลทองคำโอมออโต้ไทยบริษัทเอ็มโรเซียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับ

เอาละครับนั่นเพลงรักเธอที่สุดนะครับใครรักใครนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมผมส่งไปให้นะครับดีเจวอนดีเจแล้วก็เปิดออกมานะครับว่าดีเจเราเนี่ยนะไม่ว่าดีเจในคลื่นของเราไม่ว่าคนไหนนะครับเราจะส่งให้นะครับอย่างเช่นดีเจต่อจากผม15นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาดีเจน้องเดียนะครับน้องเดียก็บอกว่ายิ่งสาวๆนะพี่หนูนะหนุ่มหล่อๆนะส่งมาส่ง

ก็ขอบคุณน้องแซมนะครับรวมแล้วก็น้องหนุ่มด้วยนะครับที่นะที่เราเอาเสียงเพราะๆของดนตรีของเพลงนะไม่ใช่ของดีเจหนูนะครับน้องแซมบอกว่าก็พอใช้ได้นะพี่หนูนะ นะครับแต่ว่าน้องกระแตไอ้น้องกระแตบอกโอ้ยผมจำผิดจริงๆน้องกระเพราเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นชื่อดีเจกระแตละเพราะว่าเด้นไอ้ดิ้นไปนู้นดิ้นไปไม่ใช่ เด้งไปนู้นเด้งไปนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้องใบกระเพราบอกว่าเดี๋ยวต้องไปผัดกับไออะไรนะคืออสมท 104.5 ผมฟังนะผมไปที่เกาะสมุยนะผมไปฟังแถวๆเฉวงนะผมฟัง102เนี่ยไม่ได้ยินนะนะครับก็ต้องยิงบนเขาป้อมด้วยแต่ว่าไปได้ยิน100อสมท 104.5 นะไปได้ยินป้าจอยนนนะป้าจอยก็แจ๋วๆแจ๋วๆอยู่ตอนประมาณสัก10โมงกว่าๆหรือ9โมงกว่าๆเนี่ยนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยดีเจน้องผักบุ้งกระโดดไปกระโดดมาอาณาจักรเพลงอะไรแต่พอมาสายๆบ่ายๆก็มาเจอช้างตกมันเอาสินะฮะแต่ถึงอย่างไรนะตกมันเดี๋ยวเจอนะเจอกระเพราผัดเผ็ดก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอเคนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรในการลูกทุ่งสมุยทีมของผมก็มีสาระเล็กๆมีข่าวแปรรัมพันมีเรื่องราวที่เขาฝากมานะครับอย่างเช่นเมื่อเช้านะครับที่ผมทราบนะครับว่าทางโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นะก็ได้นะครับก็ได้ไปเปิดศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้ของโพเพชรแก้วนะครับซึ่งลุงโพเนี่ยเป็นเจ้าของเฉวงการ์เด้นท่านได้เสียชีวิตแล้วแหละแต่ว่าแกบอกว่ากำไรหรือว่าเงินที่ได้มาจากการบริหารของโรงแรมนะครับมาเปิดศูนย์เรียนรู้ให้เด็กๆเลยนะเปิดศูนย์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและก็ชุมชนด้วยในนั้นนะครับเป็นห้องเป็นโมเดิร์นเลยนะนะครับทางทีมข่าวก็ส่งมานะครับผมต้องขอบคุณทีมข่าวสื่อออนไลน์เมืองร้อยเกาะด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ใหญ่ฉุยนะครับขอบคุณคุณวรสิทธิ์นะที่ส่งข่าวมานะครับก็นะทางสื่อออนไลน์เมืองร้อยเกาะเนี่ยนะเราทำข่าวทั่วนะทั่วจังหวัดนะครับจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างอย่างเช่นป้าปุ๊เนี่ยอยู่ที่อะไรนะอยู่แถวแถวนาสารนะป้าปุ๊บอกว่าโอ้ยดีเจหนูนะครับวันนั้นดีเจหนูเนี่ยรอไปกินเงาะนะครับผมบอกว่าโอ้โหเสียดายวันนั้นนะผมไม่อยากผมไม่ได้ไปไม่ว่างพอดีอาจารย์วัชระพาไปที่ภูเก็ตนะครับพาไปที่กระบี่ที่พังงาที่อ่าวนางนะรู้สึกนะไปดูฐานีของอาจารย์วัชระแล้วอาจารย์วัชระบอกว่าเอ้าเดี๋ยวดิจนูเราจัดที่สวทนี่แหละนะครับแล้วส่งสัญญาณไปเกาะสมุยให้คนเกาะสมุยฟังด้วยนะคนเกาะสมุยมากินเงาะโรงเรียนของป้าปุ๊บ้างหรือเปล่า นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะถ้าใครยังมีอยู่นะครับก็เอามาให้ได้นะที่สวทนะครับแต่นะเอามาสักเข่งนะอย่าเอามันน้อยนะโลนึงไม่เอานะเพราะว่าช่างเทคนิคของผมไม่ว่าน้องแซมน้องหนุ่มเนี่ยโอ้โหถ้าเจอฮอกเมื่อไหร่นะ นะแต่ว่าแต่สาวๆของผมสองคนนะไม่ว่าน้องกระเพราและน้องสายหมอกต้องการเงาะเหมือนกันแต่ต้องเป็นเงาะซ่อนรูปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ลืมอย่าลืมแต่อย่าลืมนะถ้ามีเงาะซ่อนรูปมีรถมีอะไรต่างๆถ้าไปเกาะสมุยนะจะแวะไปที่สมุยทีมคาแคได้เลยนะครับแต่ก่อนไปสมุยทีมคาแคแล้วก็ไปที่ศูนย์เรียนรู้ของนะของลุงโพก็แล้วกันนะครับเมื่อเช้านะครับทางฝ่ายข่าวส่งบอกว่าพี่หนูเมื่อเช้าเนี่ยคุณเลอศักดิ์รัตนากรรัตนาการโทษทีนะท่านนะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับปฐมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต1นะครับเขต1ก็แถวแถวสมุยเปล่าแล้วก็ผู้เป็นผู้อำนวยการเขตตรวจราชการเขตที่5ด้วยนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาพื้นฐานของแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็รองเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์เขต1นะครับแล้วก็นะท่านไปเป็นประธานพิธีเปิด
นะครับประธานพิธีเปิดของงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการเลอศักดิ์นะครับส่วนนะครับวันนี้ก็คุณแม่สุกัญญานะครับเพชรแก้วและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของลุงโพเพชรแก้วนะครับแล้วก็มีผู้บริหารนะของการสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งเขต1นะเขต1ก็น่าจะอยู่แถวๆโรงเรียนวัดสว่างโรงเรียนบ้านบ่อผุดโรงเรียนบ้านงานห้ามโรงเรียนบุญธริการามหรือโรงเรียนบางรักบ้านบางรักนี่แหละครับก็ไปกันหมดเลยนะครับแล้วไปมอบพิธีไปทำพิธีนะครับนะครับป้าสุกัญญานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเกียรติประวัติของลุงโพนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อให้เป็นโพแห่งปัญญาเนอนะครับในนั้นก็จะมีหนังสือมีหนังมีประวัติต่างๆนะครับแล้วก็เฉวงการ์เด้นนะโดยน้องน้องเจนนี่นะครับแล้วก็น้องจูนนะครับก็ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อีก8ตัวไม่ใช่ให้เฉพาะอาคารนะมอบเครื่องมอบ Wi-Fi นะครับแล้วคุณพิมพรเพชรแก้วก็สมรุนเงิน 100,000 บาทนะครับคุณพิมพรทองสุขเพชรแก้วนะครับแล้วก็คุณวิทยาและครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีคนเงินให้เย็นเยอะนะครับดร.กรุณาเนี่ยก็มอบแอร์เย็นๆให้1เครื่องนะครับคุณกำธรคุณเบญจมาศนะคุณกิตแล้วก็ที่สำคัญนะทางเทรนทรัลนะทางเทรนทรัลเฟสติวัลของที่สมุยนะมอบคอมพิวเตอร์ให้อีก7ตัวนะครับก็รวมแล้ว15ตัวนะครับแล้วกันบอกว่าจะให้เพิ่มอีกสัก6-7ตัวให้ครบ20

0: สิบตัวเออนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ตรงนั้นนะครับผมถามนะผมฝ่ายข่าวถามบอกว่าถ้าจะมอบอะไรก็บอกหนังสงหนังสืออะไรมอบให้ได้เลยนะครับเพราะว่าหนังสือเก่าๆเลยแต่ถ้ามีประโยชน์หรือยังไงต่างๆอย่าไปทิ้งมอบให้กับโรงเรียนนะครับขอบคุณมากและอย่าลืมไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคร์ด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: ดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม

ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ดอกหญ้านะครับที่อยู่หลังสวนนะครับบอกว่า FM 102นะครับก็ฟังชัดกว่าอสมทชุมพรด้วยอย่าพูดดังนะพี่อะไรครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่อะไรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
1: ครับก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับก็ที่อยู่สาขากาญจนดิษฐ์นะครับก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับไม่ว่าน้องตาลน้องพีทน้องเบียร์นะครับแล้วก็น้องพี่มาศนะครับซึ่งดูที่สาขากาญจนดิษฐ์นะครับซึ่งเราจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเราอยู่ใกล้ๆนี้บอกว่าเดี๋ยวพี่เบาตู้นะครับจะไปเปลี่ยนล้อแม็กหน่อยเพราะว่าล้อแม็กเนี่ยมันไม่สวยมันไม่เร้าใจนะพี่เบาตู้บอกว่าเดี๋ยวโหลดต่ำด้วยแต่เปลี่ยนเสียงให้มันกระหึ่มได้ไหมนะครับพี่เบาตู้เราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่หล่อรถไม่หล่อไม่สวยไม่งามเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสาวๆเยอะนะครับก็ขอบคุณมากก็เผื่อน้องหนุ่มก็แล้วกันนะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะสาขาการจันทร์ดิษฐ์อยู่ตรงสี่แยกการดิษฐ์นะครับร้านโอมปอโต้ไทยแล้วที่เราจะมีสาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนแล้วก็สาขาพระรามสองนะครับทุกสาขานะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราโหลดเตี้ยยกสูงเปลี่ยนนู้นทำบริษัทได้ทุกอย่างนะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทน้ำมันเซฟน้ำมันซิปอะไรเยอะซิปเยอะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะพูดผิดไม่เป็นไรนะเพราะว่าน้ำมันซิปเขาไม่จ่ายสปอนเซอร์ให้ผมเพราะเขาไม่จ้างผมพูดไม่ถูกนะฮะน้องโอมน้องปัดให้ก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วน้องโอมน้องปัดบอกพี่หนูผมยังมีที่บนเกาะสมุยด้วยถ้าใครฟังอยู่ร้อยหนึ่งจุดสองห้าเมกะเฮิรตแถวแถวเฉวงก็มีละไมก็ได้ก็มีนะครับแล้วก็แม่น้ำก็มีแต่หน้าทอนเนี่ยนะครับ101ฟังไม่ได้นะต้องฟัง102ก็แล้วกันเนาะนะครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าเดี๋ยวหาจนเจออย่างน้องแพรวเนี่ยเขาบอกว่านะผมเปิดไปนะเมื่อก่อนเนี่ยฟังแต่พี่ดีเจกระแตไอพี่ดีเจอ๋อเอกกระแตอีกแล้วกระเพรานะครับพี่เดกระเพรานะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินดีเจหนูพอมาฟังปุ๊บโอ้ยนะพอ3พอ4โมงต้องเลื่อนแล้วไม่ใช่น้องแพรวให้เลื่อนนะ นะครับคนที่ให้เลื่อนก็คือคุณพ่อเขาบอกคุณพ่อชอบเพลงลูกทุ่งถ้าเพลงอื่นคุณพ่อฟังไม่รู้เรื่องขอบคุณคุณพ่อมากก็แล้วกันนะแต่มอบเพลงนี้ให้กับคุณแม่แน่นะครับอ่ะฟังเพลงของน้องนะครับน้องฝนท่าน

สาว AM ไม่มีแล้วเจอสาว FM แต่สาว FM เดี๋ยวก็จะเจอเหมือนกันเจอสาว AB เราก็เรียกว่าสาวดิจิตอลดีกว่านะครับจะมาเป็นระดับคลื่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าคลื่นดิจิตอลเหมือนกับทีวีดิจิตอลแต่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ

0: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: ครับก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเออนะครับน้องหนุ่มบอกว่าผมไม่ได้เลี้ยงกับพี่หนูแต่ผมมีกุ้งหอยปูปลาทำยังไงอ่ะ ก็พาน้องแซมไปข้างหลังฐานีก็แล้วกันไปไกลๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไปใครไปเจอกุ้งหอยปูปลาของน้องหนุ่มนะยุ่งเลยนะนะครับพอแซมโดนไปด้วยจำเลยที่หนึ่ง นะครับไม่ว่ากันเนาะนั่นก็คือไปงานก็เรียกไปงานศพก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเล่นเฝ้าศพกุ้งหอยปูปลาเนี่ยแต่ที่ผมบอกว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยคือพ่อคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอย่างเช่นพี่จรูนเนี่ยเขาอยู่ที่ชัยยานะเขาก็เลี้ยงกบนะโอ้โหอบอบอบเลยนะใครอยากกินผัดเผ็ดกบนะแล้วก็อยากกินแกงส้มกบนะโอ้โหไปหาพี่จรูนได้เลยนะครับพี่จรูนบอกว่าดีเจหนูผมเลี้ยงกบนะแล้วกบผมอ่ะมันเป็นแผลก็โทรไปหาคุณพระดอนคุณพระดอนก็เอ๊ะมันเป็นแผลอย่างไรถามคุณโทรุคุณโทรุบอกโอ้ใช้ EM เลยนะครับแล้วก็เอา EM บอลไปโยนสัก 2-3 ลูกเดี๋ยวมันก็ปรับสภาพน้ำหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็น้ำก็ดีขึ้นตอนนี้กบไม่มีแผลกบแข็งแรงโอ้โหกบสู้นะครับแล้วไปใส่บ่อปลาบ่อกุ้งนะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะศึกษาเรื่อง EM ว่าดีอย่างไร EM บอลดีอย่างไรนะที่บ้านดอนเราก็มีร้านสุราษฎร์แลบนะครับแล้วก็ที่ดอนศักนะดอนศักนี่ร้านดอนเกลี้ยงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่ชัยยาเนี่ยร้านเกษตรพันชัยยาถือว่าถ้าอยากถ้ารู้เรื่องแล้วโทรไปหาคุณมิสเตอร์โทรุนะครับมิสเตอร์โทรุ0090622717แต่ว่ามิสเตอร์ทารุนี่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นพูดไทยได้ด้วยพอรู้เรื่องเสร็จแล้วไม่ต้องไปร้านสุราษฎร์แลบก็ได้ถ้าอยู่ไกลไม่ต้องไปร้านดอนเกลี้ยงก็ได้ถ้าอยู่ที่อำเภออื่นหรือว่าไม่ต้องไปที่ชัยยาก็ได้มาที่โฮมโปรนะครับไม่ว่าโฮมโปรที่สมุยก็มีโฮมโปรที่สุราษฎร์ก็มีไปเลยไปหาซื้อEM นะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ยังขอบคุณคุณพี่จรูนด้วยนะครับก็บอกว่าพี่หนูนะครับผมฝากเพลงให้กับทุกคนที่อยู่รอบรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ้าสาวๆ สุราษฎร์ธานีไม่ให้เหรอผมฝากลอยลมไปบอกว่าอย่างนั้นขอบคุณคุณพี่จรูนมากนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็

ครับจากขนอมนะบอกว่าฟัง 102. นะฮะ 102 เมกะเฮิรตซ์นะอสมทได้ยินชัดเลยนะครับแล้วก็โชคดีฟัง 104.5 ได้

0: ฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ครับก็ต้องขอบคุณนายวเด่นนะครับน้องเด่นนะครับซึ่งน้องเด่นเนี่ยเขาอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเขาก็บอกว่าต้องการสนับสนุนรายการของพี่หนูนี่แหละเออนะครับเพราะว่าพี่หนูเนี่ย อยู่ที่สุราษฎร์จริงแต่ว่าคนที่สุราษฎร์เนี่ยมาใช้บริการผมไม่ได้หรอก ขอบคุณน้องเด่นมากเลยนะครับที่แต่ว่าคนที่ฟัง FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เฉวงที่ละไมแล้วก็ที่แม่น้ำไปใช้บริการบริษัทมูลทองคำได้นะหรือว่ารอบเกาะสมุยถ้าฟังอยู่แถวแถวตะลิงงงตะลิงงามลิปปะน้อยลิปปะใหญ่นะแถวนั้นเนาะหรือว่าแถวแถวหน้าทอนต้องการที่จะดูดซ่วมแต่นั้นไม่ต้องมาหานี้แล้วไปที่เทศบาลใกล้ๆแต่แม่น้ำแม่น้ำที่เฉวงนะครับแล้วก็ละไมก็ไกลไปเนาะเอาที่เนี้ยเฉวงกับแม่น้ำก็วิ่งไม่ล้อหลุดแล้วนะครับน้องเด่นบอกว่าได้เลยนะครับผมก็ได้ขออนุญาตจากเทศบาลเกาะสมุยนะเรียบร้อยนะครับแล้วผมเอาไปกำจัดเรียบร้อยไม่ได้เอาไปทุ่มในสวนเพื่อน นะครับจะทุ่มในสวนเพื่อนเพื่อนก็จะเตะเอาเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเอาไปสวนน้องหนุ่มก็แล้วกันสวนน้องหนุ่มบอกว่าทุเรียนไม่มีมายานะครับเอาอึไปใส่ก็แล้วกันขอบคุณมากนะแต่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกทำอย่างนั้นก็เทศบาลก็ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่เกาะสมุยนะก็ไปใช้บริการของบริษัทมูลทองคำได้เลยนะครับ0950979888นะครับแต่ถ้าใครเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับน้องอันกับน้องลิซ่าเนาะเป็นฝ่ายการตลาดบอกว่าพี่หนูอย่าปล่อยให้ไม่สบายนะเพราะโรงพยาบาลของหนูเนี่ยไม่ว่าที่ที่อ่าวนางที่เมืองตรังนะโรงพยาบาลหนูเนี่ยเขาดูแลคนไข้แล้วก็ถ้าใครไม่สบายพวกหนูดูแลแต่ตอนนี้นะหนูไม่อยากให้รอให้ป่วยไปหาพวกหนูก่อนหนูมีพยาบาลสวยๆแน่ๆนะครับน้องแซมบอกนะครับมาหมูอีตะนะครับหรือไปเมืองตรังก็ได้หรือว่าไปอ่าวนางก็ได้น้องแซมนะครับไปหาสาวๆแต่ไม่ต้องไปหรอกน้องแซมสาวๆเทท่านี่เราเอเม็ดนะครับน้องแซมบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่หนูน้องกระแตไอ้น้องกระเพราพูดน้องกระแตเดี๋ยวบอกเดี๋ยวน้องกระเพราได้เดินไปหาพอกี้หนูจะเปลี่ยนชื่อดีเจได้ไหมเนี่ยพี่หนูพูดแต่น้องกระแตน้องกระแตนั่นไม่สงรักสาวกระแตหรือเปล่าไม่เอาหนูกระเพราเนี่ยดีแล้วนะแต่ถ้ากระเพราเนี่ยต้องแซ่บนะนะผัดเป็ดปลาไหลผัดเป็ดหมูปลาผัดเป็ดเนี่ยต้องใส่ใบกระเพราแต่กระแตเนี่ยเป็นสัตว์สงวนนะเอากระเพรานี่แหละสวยแล้วอ่ะโอเคก็นะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับบอกว่าแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพเนี่ยไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอให้ป่วยไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทนะครับไม่ว่าสาขาไหนขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมูลทองคำอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมให้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะครับน้องรินที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะขอเพลงอย่าลืมกรุงชิงนะแน่กรุงชิงนี่อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่เวียงสะหรือว่าอยู่ที่อะไรล่ะแต่ว่าน่าจะอยู่แถวแถวสุนครศรีธรรมราชเนาะเอาละครับเพลงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องรินนะครับ

องคำฟิชชิ่งปาร์คองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับนะครับน้องนะครับน้องนิติกรเด่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทเอ็มโรเอเชียด้วยนะครับที่ผลิตจุลินทรีย์ 100% หาซื้อได้นะครับที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็ชัยยารวมไปถึงที่ดอนสักด้วยนะครับขอบคุณมิสเตอร์โชรุมิสเตอร์คุณพระดอนแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองกลางและอ่าวนางขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทนั่งบิ๊กซีแล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับขอบคุณมากนะครับรวมไปถึงนะครับรวมไปถึงสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพแล้วก็ศาลบำรุงดินฮิวมัสบิ๊กวันขอบคุณพี่ชัยเมือง

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนัทธนากุลอัญชลีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงโทรหาเป็นสายแรกหลังเกิดเหตุเล่าปมทวงเงิน11ล้านบาทพร้อมระบายความในใจนางอัญชลีไพรีรักษ์เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.ผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่ง

0: เป็นคนรับสายโทรศัพท์นายฉลองเป็นคนแรกหลังก่อเหตุว่าในขณะเกิดเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเกิดอะไรบ้างตนทำได้แค่เกลี้ยกล่อมพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนซึ่งนายฉลองเล่าให้ฟังว่าหลังจากยิงแล้วก็ออกมามีการพูดคุยเรื่องการทวงเงิน11ล้านบาทแต่อีกฝั่งกลับเงียบเฉยทำเหมือนตนไม่ใช่คนจากนั้นก็ระบายความในใจขณะเดียวกันตนได้ให้ทางบรรณาธิการข่าวโทรศัพท์ไปหาตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงตนได้ยินเสียงการสนทนาทุกอย่างเพราะยังอยู่ในสายส่วนตนเองที่มาวันนี้เพราะตำรวจเรียกมาสอบถามว่าทำไมนายฉลองจึงโทรศัพท์หาตนเป็นสายแรกซึ่งในขณะนั้นตนไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์นายฉลองออกรายการสดและเพิ่งมีเหตุการณ์เด็กนักเรียนกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรู้สึกกลัวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นลงพร้อมบอกว่าดีที่นายฉลองโทรศัพท์หาตนไม่เช่นนั้นเรื่องราวอาจจะบานปลายมากกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจ่อสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุยิงซ้ำซากนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการหลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งเหตุยิงที่โรงเรียนและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องเข้มข้นเรื่องอาวุธและเพิ่มมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีจะต้องมีความเข้มงวดในพื้นที่เข้าออกมากยิ่งขึ้นตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทดแทนหรือไม่นั้นนายเชษฐาระบุว่าจะต้องมีซึ่งต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากนายกอบจ.เสียชีวิตคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวขอให้รอตำรวจดำเนินการสืบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมืองผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชา ยกคณะลงพื้นที่ลั่นอาวุธจีนใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมไม่ปล่อยให้ยิงต้องจัดการก่อนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาไม่ได้มีงบประมาณทำถนนจึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้รับผิดชอบเช่นกระทรวงคมนาคมและจังหวัดหากรีบดำเนินการได้ถือเป็นเรื่องดีส่วนกรณีที่จีนบอกกับไทยว่าสั่งห้ามกัมพูชาใช้อาวุธที่จีนส่งให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับบอกกัมพูชาว่าไม่ได้ห้ามนั้นไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้เราก็พร้อมเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องพูดเอาใจประเทศนั้นตนพูดกับกองกำลังป้องกันชายแดนเสมอว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องทางนี้เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพูดเปรียบกับตนว่ามีคนชักปืนขึ้นลำกล้องเรียบร้อยหากมีภัยคุกคามเราจัดการก่อนแน่นอนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีความพร้อมที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและจะดูแลพื้นที่ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้จนกว่าจะมีการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC และชี้แนวเส้นเขตแดนว่าอธิปไตยของแต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัย

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: งานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TD 提示，考考超凡 Play by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: อกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับก็วันนี้ข่าวเรื่องคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็เป็นข่าวใหญ่ครบทุกข่าวนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที
4: ่สยอง
3: เรานึกไม่ถึง อีกทั้งก็เป็นการใช้อาวุธปืนกันอย่างอุกอาจในจังหวัดนนทบุร
4: ี
3: ผู้ว่า นอนไม่หลับเลยนะ
4: นนทบุรีนอกจากเรื่องราวที่เทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาในเขตอบจ.นนทบุรีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอยู่ในเขตสพ.อยู่ในเขตปลายบางค่ะปลายบางทั้งอบต.นั่นแหละที่ไปแก้ข้อสอบสอบข้อสอบท
3: อง
4: บางย่านางกับปลายบาง
3: อำเภออะไรอำเภอบางไอบางบัวทอง
4: ใช่ไหมคะ
3: น่าจะบางบัวทอง
4: โรงเรียนเนี่ยอยู่ในปลายบางเกิดอะไรขึ้นที่นนทบุรี
3: ใช่เพราะว่าคุณเฉลียวฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยรู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าอะไรยังไงไม่แน่ใจนะว่าไอ้ทำไมต้องนำอาวุธปืนมาพกปืนอยู่ประจำ
4: ประจำตำรวจบอกพอไม่ต้องพูดแล้ว
3: พกอยู่ประจำ
4: พอพูดถึงตรงนี้ตำรวจบอกว่าพอแล้วครับ
3: ถามนายกว่าไม่ประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตพกปืนแล้ว
4: เพราะมันหมดอายุ
3: ใบอนุญาตมันหมดอายุไปมาเกินปีแล้วสารไม่ให้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะที่ต้องมีอาวุธประจำกายก็ไม่สามารถที่จะพกอาวุธ อยู่นอกเคหสถานได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมดนะเพราะแสดงว่าของเรา
4: แล้วก็ได้
3: เนี่ยก็อย่างนี้มันก็พิสูจน์ชัดว่าคนที่เขาพกอยู่เขาก็มีอยู่แล้วถ้าจะก่อเหตุเขาก็ไม่ต้องไปหยิบฉวยไม่ต้องไปวางแผนอะไรเขาก็หยิบไปได้เลยนะ
4: พี่ไปสารเคยได้คุยเคยสัมภาษณ์ในฉลองชิดเลี้ยวแรงนี่แม่งบ้างไหมคะ
3: น่าจะเคยอยู่บ้างน่าจะเคยอยู่บ้างไอ้สัมภาษณ์เป็นทางการไหมไม่แน่ใจแต่เจอในงานเจออะไรเงี้ยน่าจะเคยเจออยู่บ้าง
4: เดี๋ยวสัมภาษณ์เขาแบบเยอะมากเลยในช่วงตอนก่อนการที่ตอนเหตุการณ์งูเห่าอะค่ะก็คือเราเนี่ยรู้จักนายฉลองเลี้ยวแรงก็คือเป็นหนึ่งใน12ส.ส.ของพรรคท่านผู้ฟังคะพรรคประชากรไทยนะฮะพรรคประชากรไทยที่มีคุณสมบัติสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคมีนายฉลองเลี้ยวแรงมีคุณวัฒนาอัศวเหมมีคุณยิ่งพันธ์มนสิการ
3: เพราะนั่นน่ะเขาเป็นส.ส.สมัยแรก
4: ชื่อดังหมดเลย
3: ก็สังกัดพรรคประชากรไทยของผู้สมัครนี่แหละ
4: ค่ะที่พูดนี่เอาเฉพาะชื่อดังนะคะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่พอแกต้องเป็นงูเห่าแล้วแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยอะค่ะผู้ชาย
3: คุณมั่นวัฒโนไทยป่ะ
4: ไม่ใช่หนุ่มๆค่ะร้องไห้ที่ตัวเองต้องทำตัวเป็นงูเห่าก็คือในตอนนั้นเนี่ย12สสของเขาจะแหวกออกมาจากพรรคความหวังใหม่ใช่ไหมฮะพี่ไพศาล
3: ไม่ใช่ประชากรไทยจะมาโหวตให้ประชาธิปัตย์ชวนให
4: ้
3: ค
4: ุ
3: ณชวนเป็นนายกรอบสอง
4: แตกออกมาจากกลุ่ม
3: แตกออกมาจากประชากรไทยตอนนั้น

0: ถ้าคุณสมัครเขา
1: โหวตอยู่กับใครอยู่นะคะ
0: เขาต้องการจะโหวตให้พลเอกชาติชาย
1: พลเอกชาติชายโอเคใช่ใช่พลเอกชาติชายเป็นพลเอกชาติชายแล้วเขาก็แตกมาสนับสนุนให้คุณชวนตอนนั้นหัวเรื่องหัวแรงในการที่ทำให้คุณชวนเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทถูกไหมฮะพลตรีสนั่นเป็นดีลเมกเกอร์ทุกอย่างในตอนนั้นคุณยิ่งพันธ์มนัสการอยู่โรงพยาบาลต้องอุ้มออกจากโรงพยาบาลมาโหวตให้ตอนนั้นเองก็สัมภาษณ์คุณฉลองเรี่ยวแรงสัมภาษณ์เยอะมากแล้วก็
0: ตอนนั้นมันก่อนปี40ใช่ไหมก่อนฟองสบู่นะใช่ไหม
1: ไม่ค่ะหลังจากนั้นนะหรือว่าประมาณช่วงนั้นแหละน่าจะหลังมากกว่าน่าจะหลังจากนั้นค่ะพี่ไพศาล
0: อ
1: ืมเพราะว่าคุณชวนเป็นคนมาหลังฟองสบู่แล้วเนี่ยคือเป็นคุณชวนค่ะ
0: ตัวสอง
1: ใช่ค่ะคือเป็นคุณชวนหลังฟองสบู่แล้วก็ประวัติเขาก็คือเราก็รู้กันตอนนั้นเขาแกก็พูดจาผงผางแบบเนี้ยเพราะว่ามีที่มาก็คือเคยเป็นผู้คุมนักโทษเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก็คือบางขวางถูกไหมฮะพี่ไพศาล
0: ใช่ใช่เรือนจำนนทบุรีก็คือบางขวาง
1: ก็คือบางขวางนั่นแหละเป็นผู้คุมนักโทษแล้วเขาก็ไม่เคยไปจากวงการการเมืองนะก็ไม่อยากจะเชื่อตั้งแต่ปี40จนถึงปีนี้เกือบ30ปีอ่ะ
0: แ
1: กไม่ใช่ประเภทแบบมาแล้วไปเพราะว่าถ้าลองคิดถึงนักการเมืองของจังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นเนี่ยมาแล้วไปหลายคนแล้วนะคะพี่ไพศาลแต่ฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยอยู่ตอนนั้นที่เขาดังมารุ่นเดียวกันก็คือคุณพิมพาจันประสงค
0: ์
1: ที่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคุณพิมพานะ
1: น่าจะถึงแก่กรรมค่ะ
0: ยุคนี้ก็พรรคประชาชนครองนนทบุรีส.ส.นะฮะ
1: แต่ว่าในขณะที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยแจ้งเกิดมาแต่ปี40แต่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็ไม่ธรรมดานะพี่ไพศาลนะสมัยที่5แล้วนะ
0: ติดต่อกันเป็น5สมัยที่ต่อกันผู้ขาดตำแหน่งนายกอบจ
1: ปีนี้อายุ71
0: ไม่หลักก็คือไม่พยายามไปประกาศตัวเปิดเผยว่าสังกัดกับพรรคการเมืองอะไรก็ตั้งเป็นกลุ่มครับกลุ่มพึ่งหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาดึงความช่วยเหลือคือไม่ไปอิงกับพรรคการเมืองได้พรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยประสานประโยชน์ได้กลายเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้อยู่มาได้ทุกสมัยนะชนะเลือกตั้งมา5สมัย
1: ไม่ใช่เป็นเพราะเขามีผลงานดีหรอคะ
0: ก็คงจะเป็นที่รักของประชาชนด้วยคะแนนก็เป็นหลักแสนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่
0: เป็นเลือกตั้ง
1: คุณฉลองเคยสู้กับเขาได้มา 68,000 ทางพันธุ์เอกธงชัยนี่ได้มา 106,000 อ่ะเคยลงแข่งกันนะคะ
0: เขา
1: พูดกันแล้ว
0: เขาพูดกันมาก่อนแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เขามาแข่งกันมาแข่งกันแล้วก็แข่งการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแล้วคุณฉลองก็ถึงขั้นไปร้องเลิกอะไรต่างๆอยู่ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งพื้นที่กันก็คือคุณฉลองเขาก็ไม่เล่นการเมืองท้องถิ่นไม่เป็นลงการเมืองท้องถิ่นแข่งแต่ว่าเขาก็มาลงการเมืองระดับชาติมาลงส.ส.คุณฉลองนี่ได้เป็นส.ส. 3สมัยสามสมัยเนี่ยเป็นของประชากรไทยเป็นของไทยรักไทยแล้วก็เป็นของเพื่อไทยประชากรไทยเนี่ยที่ได้ฉายางูเห่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะได้ส.ส. อีกสองครั้งเนี่ย
1: ต
0: ้องย้ายพรรคไปอยู่สังกัดพรรคคุณทักษิณหมดเลยถึงได้แต่ก่อนที่จะไปอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับไทยรักไทยอะไรเนี่ยอยู่มาแล้วอีกหลายพักนะอยู่พลังประชารัฐก็เคยอยู่ประชาราษฎร์ของอยู่กับป๋าเนาะอะไรต่างๆเคยอยู
1: ่ภูมิใจไทยก็อยู
0: ่ภูมิใจไทยก็เคยไปอยู่ปี66เนี่ยมาสวมเสื้ออยู่เลือกตั้ง66
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็แพ
0: ้แล้วก็พอแพ้แล้วก็ลาออกแล้วพอเลือกตั้งล่าสุด68เนี่ยก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐก็สอบตกอีกนะก็เท่าที่ผมดูประวัติเขานะเขา

0: เข้ามาเล่นการเมืองครั้งแรกที่สังกัดพรรคประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวชแต่โดยสายของเขาเนี่ยเขาเป็นสายของเจ้าพ่อปากน้ำนะ
1: คุณรัตนา

0: เนี่ยกลุ่มคุณวัฒนาเนี่ยจริงแกกลายเป็นกลุ่มงูเห่ารวมทั้งคุณฉลองด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เพียงแต่คุณฉลองแกพูดเก่งแกเป็นคนมีสีสัน
0: คุณวัฒนาเขาผู้ใหญ่เขาไม่กล้า
1: ใช่ค่ะแกสีสันพอเข้าไปในสภาแกก็ไปเอางูเห่าไอ้ที่มีกี่งอเป็นโมเดลอะไรก็ไม่รู้ก็มาตั้งข้างหน้าเป็นกลุ่มงูเห่าเขามีสีสันแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์เยอะเนี่ยเคยสัมภาษณ์เขาหลายรอบอย่างที่บอกอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้รู้สึกจะมีประเด็นที่คุณฉลองเรียวแรงก็โทรศัพท์เข้าไปหาคุณปองคุณปองด้วยใช่ไหม
1: พี่ปองเขาก็สนิทกับสายปากน้ำเขาเรียกคุณวัฒนาว่าอาวัต
0: ก็เลยไม่แปลกใจผมก็กำลังจะบอกว่าที่ทำไมเขาถึงบอกว่ารู้จักกับคุณฉลองมานานสนิทกันเนี่ย
1: เป็นแหล่งข่าวที่สนิทกัน
0: คุณปองเนี่ยเขาสนิทกับทางตระกูลอัศวเหมอยู่แล้วเขาลงเลือกตั้งคุณปองเคยลงเลือกตั้งเขาลงในกลุ่มปากน้ำนี่แหละนะ
1: เหมือนตอนนั้นชื่อพักอะไรนะฮะประชาชนหรืออะไร
0: ใช้พักชื่อพักอะไรไม่รู้แต่เป็นของกลุ่มปากน้ำนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สู้กับสู้กับคุณเขตของคุณปองเขาน่าจะสู้กับคุณนี่ด้วยนะที่เป็นเพลงหนังเนี่ย
1: กรุงศรีวิไล
0: น่าจะสู้กับคุณกรุงด้วยครับคล้ายครับคราวว่างั้นถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคุณปองเนี่ยคุณอัญชลีเนี่ย
1: อัญชลีค่ะ
0: เขาเคยลงสมัครสสอยู่แล้วก็ผมก็เคยคุณปองก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเขาสนิทกับทางพวกอัศวเหมแล้วก็คุณวัฒนาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกกัน
1: เรียกอาวัต
0: อาวัตเรียกกันแบบมีสายสัมพันธ์เครือญาติ
1: เขาไม่ได้ปิดบังอะค่ะพี่ปองเขาไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เขานับถือเขาก็นับถือเขาเรียกอาวัตทุกคำ
0: อันนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มาที่ทำให้เนี่ยเมื่อคุณฉลองเนี่ยเขาอยู่กับคุณวัฒนาสวัสดิ์เหมใกล้ชิดกันมาเนี่ยสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปอยู่พรรคไหนอะไรยังไงก็เข้าใจว่าเขาคงยังเกาะเกี่ยวกันอยู่นะก็เลยทำให้เขามีความไว้วางใจคุณปองก็วันนี้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเห็นว่ากำลังจัดรายการสดอยู่พอดีเลย
1: กำลังจัดรายการขายของอยู
0: ่คุณมา
1: น่าจะเป็นออนไลน
0: ์มีรายการที่ว่าคุณมาริกาไปตอนหลังเขาไป
1: ทำผลิตภัณฑ์ขายที่นั่นเขาทำมาตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งผู้ว่าแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แต่ว่ารายการนี้กับคุณปองเลยเขาจัดด้วยกันนี่มีชื่อคุณมาริกาอยู่ด้วยในรายการ
1: ของมาริกายี่ห้อมอลลี่แต่คนที่นั่งจัดด้วยกันคือปูจิตกรบุษบา
0: บางทีเขามาสามคนเลย
1: อ๋อเป็นแฟนคลับเหมือนกันเหรอคะเนี่ยพี่เ
0: พ็ญไม่ผมดูบางทีมันขึ้นมาเงี้ยมันนั่งกันอยู่สามคนผมไม่ได้เปิดเสียงฟังอ่ะแต่เห็นก็สามคน แต่ว่าปูจิตกรกับทางคุณปองเนี่ยอันนี้เขายืนอ่ะเขาเป็นพิธีกรยืนแต่ว่าก็เห็นมีบางช่วงเวลาที่คุณมาริกาเขามาร่วมจัดรายการด้วย
1: ไม่รู้ใครวันนี้สัมภาษณ์พี่ปองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่านายฉลองเนี่ยบอกว่าหนี้สินที่นายกอบจติดมีอยู่มากกว่า11ล้านอาจจะสูงถึง 50-60 ล้านเป็นหนี้ที่เกิดมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี51เลยนะคะเหตุผลที่ต้องการทวงเงินคืนเนื่องจากพี่ฉลองเนี่ยต้องการนำเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวเองที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดแต่นายกอบจ.นนทบุรีกลับปฏิเสธที่จะไม่พูดคุยด้วยและบ่ายเบี่ยงตลอดฉลองก็พูดแหละว่าถ้าคุยกับเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าคุยกับเขาไม่ยิงหรอกแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะตำรวจบอดูแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเจตนาพกปืนเดินลงมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเจตนาค่ะนายกอบจ.นนทบุรีนายกพจนี่เขาก็ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องแจ้งกับปปช.อยู
1: ่เงินเนี้ยแกบอกคือบัญชีทรัพย์สินจะมีตั้งห้ามีตั้ง300ล้านนะคะ
0: แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น286ล้าน7แสนแล้วก็
1: 305
0: ภรรยาเนี่ยมีอีก18ล้าน6แสนรวมสามีภรรยาก็300

0: 5ล้าน
1: เป็นเงินฝาก 249,366 บาทเงินฝากไม่เยอะนะคะแต่มีที่ดินมูลค่าถึง260ล้านอันนี้เฉพาะเลขกลมๆนะคะโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง20ล้านสิทธิและสัมปทาน5ล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆ 202,000 ส่วนนางสาวนงรักที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สิน18ล้านเป็นเงินฝาก 200,000 เงินลงทุน 700,000 เงินให้กู้ยืม5ล้านที่ดิน4ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างล้าน5ทรัพย์สินอื่นๆล้าน2มีหนี้สิน5ล้าน8แต่นี่ประเด็นก็คือว่าคุณฉลองพูดว่าเป็นเงินที่ขอลงขันจากคุณฉลองไปช่วยชื่ออะไรนะพรชัยเหรอฮะลงสสก็อยากได้ก็ให้ไปทวงคนนั้นดิคุณฉลองก็บอกผมก็ได้ยินมาว่าเขาพอมีผมก็อยากให้เขาผ่อนให้ผ่อนให้ผมผ่อนให้ลูกผมผมก็ป่วยผมก็รักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วมันใช้เงินเยอะ
0: คือจะใช้คำว่าเห็นว่าช่วงหลังๆนี้เขาเริ่มพอมี
1: ใช่พอมีแต่ที่ใหญ่เยอะนะ
0: รับตำแหน่ง
1: 200กว่าล้าน
0: รับตำแหน่งล่าสุดนี่ก็คือนายกอบจในสมัยที่5ล่าสุดนี่คือเมื่อวันที่14มีนาคม2568ก็ปีเศษละดำรงตำแหน่งได้ปีเศษในสมัยที่5นะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ปรากฏนะว่ามีการระบุว่ามีหนี้สิน11ล้านอะไรต่างที่ก็รู้สึกจะระบุมีว่ากันว่ามีหนี้สินเนี่ยในทรัพย์สินของในส่วนของภรรยานะก็มี5ล้าน8ของคุณธงชัยเนี่ยพันธุรกิจธงชัยไม่ระบุว่ามีหนี้สินอ๋อมีหนี้สิน5ล้าน6
1: ต้องเบรกก่อนนะครับพี่อ
0: าจารย์ครับแจ้งกันพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะค่ะค่ะ
5: คือมูลเหตุเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสวนสอบสวนนะแต่ว่าเท่าที่เราฟังกันมาที่คุณฉลองเลี้ยวแรงก็เป็นฝ่ายให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกที่มาคือเรื่องของเงินสิบเอ็ดล้านซึ่งไปทวงถามกับพันตำรวจเอกธงชัยและบ่ายเบี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบที่จะจ่ายคืนให้เขาพูดแค่

0: ได้ก็เป็นหนี้กันอะไรกันแต่ว่ามันจะเงินอะไรยังไงก็หรือมันจะมีจริงไม่ไม่จริงยังไงนี่เราก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่า
1: ก็เขาบอกให้
0: อีกฝ่าย
1: ทวงกับสสเอา
0: อีกฝ่ายนึง
1: สสเอา
0: ไม่แล้วที่สำคัญอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่อยู่ให้ชี้แจงได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะไปถามคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมเห็นมีสจงสจเขาบอกโอ้ผมไม่รู้ถามแล้วคิดไปไม่ได้ไหมโอ้ไม่ทราบเลยฮะเป็นเรื่องต้องสองคนทุกคนก็ต้องหลบฉากนี้หมดอ่ะคือจะไปยืนยัน
1: อย่
0: างใดอย่างหนึ่ง
1: ระหว่างทะเลาะกันเนี่ยนั่นอยู่ไหมฮะคนขับรถอะค่ะ
0: คนขับรถเดินล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วก็อ้อมไปนั่งที่นั่งคนขับแล้วก็พันธุ์ตำรวจธงชัยเดินตามมาติดเปิดประตูฝั่งข้างคนขับคุณฉลองก็เดินตามมาพอมาถึงรถปั๊บเนี่ยรถขยับนิดหนึ่งละคุณฉลองก็เคาะกระจกใช้มือซ้ายเคาะกระจกมือขวาไพ่หลังคือดูจากภาพที่มาเนี่ยถือปืนมาละแล้วพอจะถึงรถปั๊บรีบเอาปืนเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยไพ่หลังไว้ไม่เห็นแล้วมือเคาะกระจกนะแล้วก็เนี่ยมีภาพก็เอาปืนเข้ามาแล้วก็จะขู่ก่อนเรื่องอะไรก่อนเพราะภาพมันก็มีเสียงนะผมเห็นแต่ภาพแล้วก็มีการลั่นกระสุนไป
1: ไม่แน่ใจว่าคนขับรถจบลงหรือเปล่านะพี่ใจ
0: คนขับรถ
1: โดนที่แขน
0: โดนที่แขนแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งหนีออกไปเลย
1: ไม่แน่ใจว่ามีการลดกระจกลงหรือเปล่าเพราะมันเร็วมากจนคิดว่ายิงทะลุกระจกหรือเปล่าคะพี่เพชร
0: คิดว่าน่าจะลดกระจกลงนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วมันคงมีผ้าไปเลยที่กระจกมันกระดงกระเด็นมาพอสมควรนะหรือไม่อาการเจ้าตัวก็ต้องผงะจากการยิงแล้วกระสุนมันต้องไปผ่านกระจกก่อนนะอันนี้การนิ่งของนั่งนิ่งเนี่ยดูจากปฏิกิริยานะแต่ยืนอยู่ข้างกระจกแล้วก็ครับปืนจ่อเข้าไปคุณฉลองรู้สึกเขาไปให้การว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าหรือเจตนาที่จะยิงแต่ว่าในจังหวะที่เอาปืนออกมาขู่เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาบอกเจตนาคือต้องการให้ลงจากรถมาคุยให้จบคุยเรื่องเงินเนี่ยให้จบเพราะว่าแกเดินหนีมาตั้งแต่เข้าไปคุยข้างในละบอกว่าเห็นคนขับรถเนี่ยหยิบปืนคนขับรถของทาง
1: คุณธงชัย
0: คุณธงชัยเนี่ยพันตรีธงชัยเนี่ยหยิบปืนเขาก็เลยยิงนะฮะให้การว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าจะไปดูพยานหลักฐานจริงๆก็ไปตรวจที่รถดูถ้าพบปืนโอเคอย่างน้อยก็มีข้อเท็จจริงว่ามีการพกปืนแต่ทราบว่ามีการพกปืนอยู่ในรถอยู่ก็เป็นที่รู้กันว่าพันตรีธงชัยท่านก็พกปืนอยู่เก็บไว้ในรถอยู่เพราะท่านก็เป็นอดีตตำรวจเก่าเหมือนกันรับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นผู้กำกับน่าจะประมาณสัก 3-4 โรงพักนะปากเกร็ดบางบัวทองอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับมาแล้วเป็นรองผู้กำกับอีกหลายพื้นที่ประวัติรับราชการตำรวจเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีพื้นที่เดียวอะตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นตำรวจระดับชั้นผู้น้อยจนกระทั่งมาเป็นระดับผู้กำกับ
1: พันตำรวจเอก
0: แล้วจะเกษียณหรือลาออกไม่ทราบแต่ว่าก็เนี่ย ออกจากราชการในยศพันตำรวจเอกก็คือระดับผู้กำกับเขาจะให้ไปเป็นรองย้ายไปอยู่ที่อื่นคงไม่เป็นไม่ไปเพราะอยู่กับนนทบุรีจนกระทั่งย้ายอยู่วนเวียนอยู่นี่แหละจึงมีฐานคะแนนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะเพราะอยู่ที่นนทบุรีรับราชการนานมาก
1: แต่ว่าก็มีคนเยอะนะคะที่บางทีรับราชการเป็นที่รักนับถือแต่พอลงเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอ่ะแต่นี่ก็พิเศษค
0: ่
1: ะอ
0: ัน
1: นี้ต้องพิเศษ
0: ต้องมีคนต้องมีคนนิยมอยู่ล่ะ
1: เลิกกันเป็นแสนนะแสนหกตอนงวดที่ชนะคุณฉลองเรียวแรงค่ะคุณฉลองเป็นสสมาก่อนแต่ไอตอนที่เป็นสสคุณฉลองก็มีคนเลือกอยู่20,000 กว่าคนนะพี่ไพศาลตอนที่แพ้พรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยได้28,000คุณฉลองได้27,000
0: โอเคเจ็ด

0: จิ๋วอยู่
1: เป็นสส.เงินคนเลือกแค่20,000กว่าคนก็ได้เป็นแล้วค่ะ
0: อ๋อมันเขตไงเขตมันเล็กลงมา
1: ใช่แต่พอให้ทั้งจังหวัดแล้วก็มีคนเลือกแค่60,000เองแต่พันตำรวจเอกพงษ์ชัยเนี่ย
0: ก็เป็นแสนแสดงว่าเขากว้างกว่า
1: เลือกไป106ฮะอาจจะเป็นด้วยเป็นคนเก่าด้วย
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวดูปมแล้วหรือว่าดูบุคลิกคนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใจแม้แต่นิดเดียวอันนี้เรียนตามตรงนะดูบุคลิกดูที่มาที่ไปดูความสัมพันธ์คนยืมเงินมือเปล่ากันได้เป็นสิบล้านยืมไปทำด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่แปลกใจแม้แต่นิดเดียวค่ะ
0: แต่ฟังมาว่าตอนหลังคุณฉลองเขาก็พอเขาไม่ได้เป็นนักเขาไม่ได้เป็นส.ส.เขาไม่ได้อะไรต่างเขาหลุด
1: ก็ไม่มีอะไรได้
0: มาหลายสมัยนะเป็นสมัยสุดท้ายนี่คือสมัยตอนนั้นอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นสมัยสุดท้าย
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นการเลือกตั้งน่าจะเป็นการเลือกตั้งนู่นเลยสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยนี่มันก็ต้องประมาณคุณยิ่งลักษณ์กันนะน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็พยายามจะลงการเมืองท้องถิ่นพยายามจะลงส.ส.อะไรที่นนทบุรีก็ไม่เคยได้เลยมีบางคนก็บอกว่าตอนหลังเข้าใจว่าเงินทองก็น่าจะเริ่มร่อยหรอไปพยายามไปทำพวกไอ้บ้านจัดสรรแบบรายเล็กๆกันนะก็เห็นว่าขาดทุนไปทำมาสังหาริมทรัพย์เป็นทาวน์เฮาส์อะไรเล็กๆแต่เมืองลนเนี่ยก็เห็นว่าขาดทุนเจ๊งคงจะมีเรื่องผลกระทบในเรื่องของรายได้อะไรอยู
1: ่แกก็พูดค่ะแกก็บอกผมก็ไม่ช่วงหลังผมก็ไม่ได้มี
0: รายได
1: ้รับอะไรอะไรรับอะไรแล้วก็มาป่วยอีกก็เลยคิดว่าอยากจะมาทวงเงินที่ยืมไปขออะไรผมก็ให้หลีกทางเรื่องส.ส.ผมก็หลีกขอผมไปให้ไปยืมเงินไปช่วยใครนะชื่อพรชัยใช่ไหมฮะลงส.ส.แล้วบอกให้ผมไปทวงอ่ะคนนั้นอ้าวตอนยืมคนนั้นไม่ได้มาทวงผมไม่ได้มายืมผมแกพูดอย่างนี้คนเขาจะเชื่อไหมฮะ
0: เชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบแต่ว่าก็คงจะก็คงจะเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้คนเขาก็พยายามที่จะหาว่ามันมีเหตุปัจจัยเรื่องอะไรยังไงนะส่วนว่าจะปักใจเชื่อหรือไม่เนี่ยผมว่าก็ไปอาจจะไม่ถึงกับ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็อย่างที่เรียนอ่ะก็คือเป็นข้อมูลจากฝ่ายเดียวนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้มาชี้แจงก็รู้สึกทาง Next New ของคุณประสงค์เขาก็ไปดูด้วยนะว่าคุณฉลองเรียวแรงก็เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไรยังไงนะก็อดีตส.ส.นนทบุรีเนี่ยนางเจริญเลี้ยวแรง
1: ภรรยา
0: เป็นภรรยาตอนหลังหย่านะแต่ผมเข้าใจว่าหย่าเพื่อที่จะให้
1: ทรัพย์สิน
0: เรื่องทรัพย์สินเรื่องเข้าใจจะเป็นประเด็นเรื่องทรัพย์สินคุณเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยสังกัดพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี62นะนายส่วนนายฉลองนี่ก็ลงเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีด้วยแต่สอบตกแล้วก็มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนหน้าปี54นายฉลองแจ้งว่าหย่าภรรยานางเจริญทองทวีนะหรือเจริญเลี้ยวแรงเนี่ยบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ27ล้านบาทหนี้สินเกือบ100ล้านมีบุตร2คนจากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินกรณีเขารับตำแหน่งส.ส.นนทบุรีเมื่อวันที่2ปี54 2 สิงหาคม54ระบุว่ามีรายได้จากการไปที่ปรึกษา

0: กรรมการผู้จัดการบริษัทปารมีโปรโมชั่นจำกัดเดือนละ 20,000 รวม12เดือน 204,000 แต่นายฉลองก็ไม่ได้ระบุว่ามีเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบริษัทปารมีโปรโมชั่นประกอบธุรกิจขายไอ้ VCD แผ่นเสียงขาย CD
1: ขาย CD
0: อันนี้เป็นที่มาที่เลยเขาเลยบอกว่าฉลอง CD เขามีฉายาฉลอง CD ผมก็สงสัยออกเขาไปตรวจ
1: ลูก CD นี่มันหลายสิบปีแล้วไหมคะ
0: ห้าปีห้าสิบกว่าบริษัทนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี44
1: ยังพอได้อยู่ CD50กว่านี่น่าจะไปแล้วค่ะ
0: CD DVD อะไรพวกเนี้ยนะ
1: น่าจะไปแล้ว50ยุค55เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ในการ34นาทีครับคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
1: ค่ะเรื่องนายฉลองพี่ไพศาลมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: เอ้วันนี้ก็ตำรวจก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยนะ
1: ก็ตั้งแต่ตอนการเชิญค่ะ
0: ก็เนี่ยตอนที่เอามาแถลงให้คุณฉลองแถลงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็ถูกวิจารณ์ว่าทั้งไม่ใส่กุญแจมือทั้งให้สูบบุหรี่อะไรในห้องแล้วก็เป็นลักษณะเป็นห้องประชุมภายในสถานีตำรวจเข้าใจว่าจะเป็นสภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหม
1: ซึ่งสถานที่ราชการก็ไม่ให้สูบอยู่แล้วนะคะพี่เพชร
0: ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วที่กฎหมาย
1: สถานที่ราชการทิ้งไม่ได้เลย
0: ทั้งสถานที่ราชการในอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตามถนนเนี่ยต้องดูนะตรงไหนก็ให้สูบได้ไม่ได้โอ้ยเรื่องสูบบุหรี่นี่เรื่องใหญ่อันนี้วางซองบุหรี่แล้วก็สูบพ่นควันปุ๋ยเลยในห้อง
1: ออกสองจมูกเป็นมังกรออกไปเลยค่ะเห็น
0: แล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ต้องเป็นสถานที่ราชการที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้เราผิดอย่างหนักเลยล่ะนี่ก็ทางผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรก็พยายามชี้แจงว่าเป็นกลยุทธ์ของพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยเขามีกลยุทธ์ต้องการให้ผู้ต้องหาได้ผ่อนคลายเพื่อที่จะได้ให้ปากคำได้หมดเปลือกก็ต้องการให้เขาแบบได้ผ่อนคลายได้เขาจะสูบบุหรี่อะไรก็เลยให้เขาสูบไปชี้แจงว่าอย่างนั้นไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่า
1: แต่เข้าใจว่าเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนี่คะที่จะไม่ให้มีการตั้งโต๊ะละเอา
0: ผู้ต้องหามาแถลง
1: ฆาตกรใช้คำว่าฆาตกรก็ได้หรือผู้ต้องหาก็ได้มาแถลงนะคะสาเหตุจากเปรี้ยวฆ่าหันศพ

0: แอมพี่สารจำได้ไหมคะที่ขอนแก่นที่ฆ่าหันศพแล้วก็หนีเข้าไปที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็พอไปเอาตัวกลับมาตำรวจที่ท่าขี้เหล็กก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนเนี้ยหัวล้อต่อกระซิกห
1: ั
0: วล้อต่อกระซิกดูมีความสุขหน้าไม่สลดแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นฆาตกรฆ่าหันศพนะฮะเอาตัวหนีไปฝั่งพม่าเอาตัวกลับมาไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรเลยแล้วตำรวจมาเปิดโอกาสสัมภาษณ์เป็นดาราเลยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่คุณอนุทินพูดถูกแล้วนี่คือฆาตกรนะเพิ่งยิงคนมาเอามาให้ผู้ใจได้ยังไงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าเชื่อไหมที่เขาพูดอ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าฉลองพูดแบบนี้นายฉลองพูดอย่างนี้แล้วก็คนที่เขาตายไปแล้วก็คือตายไม่มีโอกาสที่จะแก้ตำรวจก็ไปสอบสวนก็ปิดห้องสอบสิจะไม่ให้เขาพูดจาแบบนี้คนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ถูกต้องอะค่ะแต่เรื่องความสนิทสนมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสนิทกันหมดนั่นแหละตั้งแต่ตอนที่เขาโทรไปหาพี่ปองแล้วน้องครับท่านคุ้นกันหมดจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็สนิทมันก็คือสนิทคุ้นเคยมันก็คือคุ้นเคยอะตำรวจมาอยู่พื้นที่อย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงว่าใครบ้านใหญ่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็ต้องรู้อะค่ะแต่ว่าดิฉันฟังไม่ได้นะคะการที่บอกว่าวิธีการให้มานั่งสูบบุหรี่แล้วอยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยเป็นวิธีการสอบอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้กับทุกคนดีคะ
1: ชี้แจงว่าอย่างนั้นฟังขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: มีการชี้แจงออกมาไม่รู้ว่าทางผู้บังคับบัญชาเขายังไงนะเพราะว่าเนี่ยนายกอะไรเนี่ยสื่อบอกว่านายกเดือด
0: นายกบอกนี่เป็น
1: ได้กำชับผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ฉะนั้นการที่จะให้ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีได้กำชับชัดเจนไปแล้วโดยผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะไปเร่งดำเนินการกับโรงพักในท้องที่เมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่ามีแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากเรื่องอะไรนายกบอกเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนแต่เห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่สวมใส่กุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนก็ได้แจ้งย้ำให้ผบ.ตร.เร่งดำเนินการโดยเร็วผมเข้าใจว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะนะผู้ฉลองนั่งขนาบมานะลักษณะเหมือนกับเป็นการนั่งเตรียมแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็มากันเต็มเลยนะคุณปองก็รู้สึกไปทันมาดีใช่ไหมตอนช่วงในวันนั้น
0: ก็ไปยืนอยู่ข้างหลัง
1: เห็นบางมุมมียืนคุยกับคุณฉลองอยู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่คุณได้พูดคุยกับคุณฉลองนะคือนายกบอกภาพมันออกไปข้างนอกมันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดแล้วเอาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุหมดแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดที่ออกคือสิ้นปี2566และต้นปี67ฉะนั้นตอนนี้มันเกินหมดแล้วใครพกปืนตอนนี้ท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าท่านทำผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
0: เอาแล้วพวกบรรดาผู้ที่เขาต้องแจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่ละคนมีปืนเต็มไปหมดเนี่ยเขามีไว้ทำไมอะในเมื่อพกไปได้อะ

0: นายกมีไหมคะบัญชีทรัพย์สินปืน
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแจ้งทรัพย์สินว่ามีปืน
0: ว่าเห็นคนที่แสดงบัญชีทรัพย์สินมีปืนกันเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะแล้วพกไปได้แล้วเขามีไปทำไมอะคะ
1: แต่คุณฉลองเลี้ยวแรงนี่ดูในบัญชีทรัพย์สินนี่สินไม่แจ้งว่ามีอาวุธปืนนะมีพักเครื่องเนี่ยเยอะมากทรัพย์สิน26ล้านบอกเป็นพักเครื่อง25ล้านทรัพย์สินหลักๆเนี่ยคือพักเครื่องนะยีบแจ้งว่ามีทรัพย์สิน26ล้านโดยเป็นพระเครื่องเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้ว25ล้านกว่าที่เหลือแล้วเป็นเงินฝากธนาคารหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่หนี้สินเนี่ยแจ้งว่ามีหนี้สินเป็นร้อยล้านทรัพย์สินมี20กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระเครื่องรถมีคันเดียวนะเป็นจักรยานยนต์แจ้งว่ามีรถยนต์รถเก๋งก็ไม่มีนะมีจักรยานยนต์1คัน
0: ทำไมแกเครดิตดีมีหนี้ได้เป็นร้อยล้านนะ
1: ไม่ทราบ
0: แล้วปกติแล้วทรัพย์สินมีแค่นี้ก็ไม่ให้กู้ขนาดนั้นนะคะ
1: ไม่ทราบกันแต่เคยถูกข้อหาแจ้งไอ้ทรัพย์สินหนี้สินเท็จนะฮะอปช.เคยดำเนินคดีแจ้งหนี้สินและทรัพย์สินเท็จแต่ว่าก็แค่โทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็โทษปรับนิดหน่อยนะปรับเข้าใจว่าจะเป็นแค่หลักไม่กี่สตางค์น่าจะเป็นหลักพันบาทโดนค่าปรับแจ้งบัญชี
0: รอลงอาญาไม่ติดคุก
1: ส่วนโทษจำรอลงอาญา
0: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยบอกว่ากำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศต้องเข้มข้นเพราะว่าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งปืนที่ใช้มีทะเบียนเช่นกรณีของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็เอาปืนของคุณปู่และวันนี้ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกยิงก็มีทะเบียนเช่นเดียวกันทุกคนมีทะเบียนหมดแต่มันไม่ได้มีใบอนุญาตพกค่ะ
1: อ
0: ันนี้นายฉลองเขาบอกเขามีนายยกก็บอกแล้วก็อ้างว่าคนขับรถก็มีเรียกว่าน่าจะมีกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใบอนุญาตพกแต่ก็พกกันทุกคน
1: ครับแล้วก็ดูชื่อแล้วไม่น่าจะมีใครมากล้าตรวจคนนะผมพูดตรงๆ
0: ถูกต้อง
1: น
0: ะก็ดูสนิทกับทั้งตำรวจทั้งหมดขนาดนั้น
1: คือไอ้ที่บอกว่าจะต้องตรวจคนจะต้องเข้มข้นนี่คือมันทุกครั้งที่มันมีเหตุแต่ถ้าจะยามปกติทั่วไปมันก็ไม่มีหรอกครับตรวจหน้าตรวจไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปเจอของแข็งก็เด้งกระนาวนะผมบอกให้นะไม่ใช่ไม่มีนะมีเด้งกันแล้วนาวอย่าให้พูดเลยพูดเดี๋ยวมันจะกระทบไปกันไกล
0: นะแค่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้มันก็ต้องพอตัวแล้วล่ะค่ะมันต้องได้รับการอนุญาตจากบ้านใหญ่เขาค่ะการมาอยู่ในพื้นที่เขาอ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ไหมคะนนทบุรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะเรียนเคยมีผู้ใหญ่มากๆที่นนทบุรีเล่าให้ฟังว่าคิดว่าชัวร์แล้วก็ยังโดนชัวร์กว่าเอาไปกินอ่ะ
1: ผู้ว่านนทบุรี
0: นี่ไม่ธรรมดา
1: เนี่ยผู้ว่านนทบุรีร้อนเลยนะเตรียมสั่งยกระดับมาตรการตั้งด่านตรวจอาวุธหลังเกิดเหตุซ้ำซากเผยรอกกต.จัดเลือกตั้งซ่อมทดแทนนายกอบจ.ที่เสียชีวิตก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณเชษฐาโมสิกรัตเดือดร้อนเลย
0: เป็น
1: ล
0: ูกใครอะคะคุณนามสกุลเนี้ยค่ะ
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะโมสิกรัตเนี่ย
0: ใช่น่าจะเป็นน่าจะคุณพ่อก็น่าจะเป็นผู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา47นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะขออนุญาตอ่านข่าวของคนนนทบุรีอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ
2: ครับ
3: วันนี้เขาก็เข้าคิวกันไปให้การกับตำรวจแล้วก็ปฏิเสธหมดเลยนะฮะพวกที่อยู่ในแก๊งแก้ข้อสอบ
2: อ๋อวันนี้สุดท้ายใช่ไหมอีก6-7คนเนี่ยใช่ไหม
3: อีก6-7คนพี่สารนั่งแก้อยู่อย่างนั้นแล้วเขาปฏิเสธได้ไงอะคะไม่เข้าใจเลยฮะ
2: ก็ปฏิเสธตามหน้าที่
3: ตำรวจก็จับได้คาหน้าจอแบบนั้นน่ะ
2: ครับ
3: เลยสงสัยว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธได้ทำไมเขาถึงกล้าปฏิเสธทั้งที่มันก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นนะคะ
2: ก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาไปสู้คดีว่าหมายถึงว่าเขากำลังทำอะไรยังไงอยู
3: ่นั่นน่ะสิฮะ
2: แต่มีเวลายาวนานอย่างนี้ก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายทนายมาหมดแล้วล่ะคุณอันว่าจะต้องให้การว่าอย่างไรเป็นเดือนแล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่บุกเข้าไปนะแล้วกว่าจะตั้งข้อหากว่าจะมารายงานตัวกันเนี่ย
3: เป็นเดือนแล้วค่ะ
2: เป็นเดือนไม่ใช่เดือนเดียวด้วยน่าจะหลายเดือนด้วยซ้ำไปก็คงไม่นิ่งเฉยรออยู่เฉยๆแล้วก็จู่ๆก็มารายงานตัวคงคุยในเรื่องข้อกฎหมายมาหมดแล้วล่ะคงมีข้อแนะนำหมดแล้วว่าต้องให้การว่าอย่างไรต้องปฏิเสธต้องอะไรยังไง
3: วันนี้นะคะเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7รายเป็นผู้ต้องหากลุ่มสุดท้ายเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติการมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและให้การสอดคล้องกับผู้ถูกกล่าวหา4รายก่อนหน้านั้นด้วยค่ะทั้งหมดเป็น11คนใช่ไหมคะที่ใส่ชุดข้าราชการมานั่งแก้ข้อสอบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบว่ามีการซัดทอดพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ทางหลังสอบปากคำเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นก็จะเร่งสรุปสำนวนนะคะก็แจ้งข้อหาเหมือนกับ4รายก่อนหน้านั้นทั้งหมด8ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานท้องเจ้าพนักงานรัฐที่ปฏิบัติแล้วเว้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก่อข้อความเอกสารรวมกันเอาไปซึ่งจดหมายก็ปฏิเสธทั้งหมดค่ะนี่แหละขนาดจับได้หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วตอนที่ตำรวจไปถามก็ถามว่าทำอะไรบอกก็ทำเนี่ยค่ะพอถึงดำเนินคดีเขาปฏิเสธหมดค่ะ
2: ครับ
3: ส่วน
2: ก็เห็นว่าตำรวจเขาผมรู้สึกในทางคดีตกลงว่าตำรวจเขาพอสอบพยานหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วเขาจะโอนสำนวนทั้งหมดไปที่ปปช.นะ
3: ค่ะ
2: เห็นว่าตำรวจเขาสรุปไว้อย่างนั้นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ปปช.เขาจะรับดำเนินการทั้งหมด
3: และปปง.อยู่ตรงไหนอะคะ
2: ไม่ทำเป็นสองต่างฝ่ายต่างดำเนินการไปก็ตำรวจสอบสวนตามข้อกล่าวหาที่ตำรวจตั้งเสร็จแล้วก็โอนไปรวมกันที่ปปช.กำลังสอบนี้จะกปต.เขาสอบในประเด็นเรื่องอะไรมีอะไรที่ซ้ำกันหรือไม่กันก็ว่าไปส่วนปปช.ก็ยังเราก็ยังไม่ทราบว่างานนี้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรบ้างหรือไม่เพราะยังไม่มีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินเลยแต่ว่าปปช.เขาก็เห็นนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วปปช.รู้สึกเขาจะบอกว่าเราก็ติดตามไอ้ข้อมูลอยู่แต่ก็ยังไม่มีการประกาศท่าทีหรือว่ามาตรการอะไรออกมานะ
3: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยที่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนที่ดีกรมสทอยู่ค่ะบอกว่าหลังจากนี้นะคะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ถูกต้องแล้วคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน

0: ในส่วนท้องถิ่นจะส่งแนวทางปฏิบัติไปยังกแต่ละจังหวัดทั่วประเทศกคืออะไรเนี่ยเอากลางพนักงาน
1: กลางกรรมการกลางกรรมการกลาง
0: แต่ละจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้คือ11สิงหาจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติคาดว่าในเดือนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งทั้งหมดค่ะในเดือนนี้แล้วก็จะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงตามลำดับบัญชีใหม่ภายใน12สิงหาคมด้วยทำไมเขาไม่ประกาศออกก่อน12สิงหาล่ะคะคนเก่าให้ออกก่อนคนใหม่ก็จะได้ไปที่จะประกาศตัวจริงวันที่12สิงหาแล้วก็ภายในเดือนนี้แหละจะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตออกจากตำแหน่งและคาดว่าพนักงานสอบสวนของกองปราบจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะก็วันที่12วันพุธพรุ่งนี้วันอังคาร12วันหยุดนะคะ
1: วันหยุดราชการเป็นวันแม่แ
0: ล้วก็
1: ได
0: ้วันพรุ่งนี้แหละจะได้เห็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น
1: ก็ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อใหม่แล้วนี่ใช่ไหม 50,000 คน
0: ว่าจัดเรียงใหม่จะเป็นยังไง
1: เห็นว่าคนที่ได้ที่132กว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็บอกว่าจะถูกเรียกประมาณเดือนพฤศจิกายนอยู่แล้วนะโควต้าที่เขาจะเตรียมรอเรียกจะกว่าจะถึงตัวเองเนี่ยลำดับที่ร้อยกว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายน
0: อ
1: ันนี้ถ้ามีการปรับตัวเองขึ้นมาอันดับหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องบรรจุทันทีเลยทันทีที่เอาคนเก่าออกไปอีก130กว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแกก็อยู่ในข่ายที่ถูกแก้คะแนนขึ้นมาทางนั้นเนี่ยแล้วเขาบอกน่าจะแก้กันแบบเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะเองเขาบอกบัญชีกอเนี่ยสอบได้80กว่าคะแนนเต็มร้อยนะส่วนบัญชีขอเนี่ยสอบได้90กว่าถือว่าได้คะแนนสูงนะเจ้าตัวก็รู้นะว่าตัวเองได้คะแนนสูงนะแต่ยังมีคนที่อยู่เหลือตัวเองอีกร้อยกว่าคนเนี่ยก็คิดว่าโอ้โหมันคนเก่งขนาดนี้จะพูดก็ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าโอ้โหมีขนาดเขาคิดว่าเขาสูงมากแล้วนะยังมีคนแซงขึ้นไปอยู่ข้างบนได
0: ้พวกที่แซงเขาอยู่ข้างบนพวกเนี้ยได้จะได้บรรจุก่อน
1: ได้เรียกไป
0: ที่ว่าที่ว่าบรรจุไปแล้วเท่าไหร่นะ5เดือนไปแล้วอ่ะและ5เดือนพวกนี้เอาออกยากด้วยค่ะพี่ภัยศาลพอบรรจุจริงๆแล้วอ่ะผ่านแล้วอ่ะ
1: ผมคิดว่ามันจะต้องมีขั้นตอนของทางส่วนท้องถิ่นเขานะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วการจะต้องเอาออกเนี่ยเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องกระบวนการต้องเป็นยังไงถ้าบรรจุเป็นข้าราชการแล้วจะออกแต่ออกโดยอัตโนมัติมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนี่คุณนันว่าเป็นไปได้
0: ใช่
1: แต่ว่าขั้นตอนเขามันก็ต้องไปอยู่ที่ไอ้กอท้องถิ่นของเขากอจังหวัดกอส่วนท้องถิ่นของเขาที่เขาต้องไปดำเนินการมันเพราะมันจะเป็นลำดับชั้นๆกันไล่กันลงไปแต่ไม่ดำเนินการคงไม่ได้เพราะมันไม่มีการประกาศรายชื่อที่สอบได้รองรับอยู่แล้วเนี่ยมันแต่งตั้งไปมันก็มีความผิดนะแต่ว่ากระบวนการอาจจะไม่สามารถจะทำได้ทันทีให้เรียบร้อยอาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องรอดู
0: ค่ะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคมาเรื่องอื่นต่อค่ะ
1: เรื่องไอ้ส่วนเรื่องคดีที่เกิดเหตุที่นนทบุรีเนี่ยมีความคืบหน้าวันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูและนักเรียนเข้าให้ข้อมูลแล้ว16คนนะจากทั้งหมดที่วางเอาไว้เนี่ยว่าจะต้องเรียกมาให้ข้อมูลประมาณ20คนเพื่อประกอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์และพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก่อนใช้อาวุธปืนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

0: รีเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและข้อกังวลของนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนหรือไม่เหรอสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุมีตำรวจนอกเครื่องแบบยศดาบตำรวจจากสน.ลุมพินีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปช่วยระงับเหตุเบื้องต้นทำให้นักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนและส่งต่อข้อมูลกันในแอปพลิเคชัน LINE จึงต้องมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เกิดคงจะเกิดความสับสนโอลหม่านอะไรขึ้นเพราะคนที่มาช่วยเขาเป็นตำรวจเขาคงจะมีอาวุธปืนเขาคงจะถือมาระวังเหตุอะไรต่างๆเขาอยู
1: ่ค่ะแล้วมันยังมีอะไรไปขู่ว่าจะดำเนินการอีกทำให้เขาต้องออกมาพูดอะไรกันเนี่ยค่ะวิสาร
0: ที่ไหน
1: ที่โรงเรียนเนี่ย
0: ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แชทสิริน
1: มีในแชทไลน์ใช่ใช่ค่ะมีในแชทไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการอีกปรากฏทางสมาคมผู้ปกครองครูอะไรเขาก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันแต่อยากให้นิ่งๆสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยคือทุกคนพูดได้หมดอะในมุมมองของตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดก็เราอาจจะฟังทั้งหมดแต่เชื่อทั้งหมดไม่ได้ค่ะพี่พิจารณ
0: ์มันพอมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วมันบางทีคนมันก็พยายามเข้ามาแสดงความคิดความเห็นนะพวกที่แบบต้องการบทบาทต้องการแสงต้องการอะไรมันก็มากันแบบ
1: ต้องการยอดฟอลโล่เป็นโอกาสของเขา
0: โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมนะ เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536ก่อตั้งจริงๆเนี่ย
1: 23ปีละ
0: ก่อตั้งจริงๆเนี่ย2520แต่ว่าต่อมาโรงเรียนเนี่ยสถานที่ตั้งโรงเรียนถูกโครงสร้างถูกโครงการสร้างถนนกาญจนาพิเศษตัดผ่านพื้นที่เดิมโรงเรียนจึงต้องย้ายที่ตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่2536คือพอย้ายมาแล้วก็ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาแล้วเขาก็มีนโยบายว่าไปหาเครือข่ายเข้าอยู่ร่วมดีกว่าเขาก็ได้เครือข่ายเทพศิรินทร์มาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเทพศิรินทร์เลยก็เลยไม่มีโรงเรียนชื่อเก่าละวัฒนโชติศรีบุญญาคม
1: ก็เป็นยุคที่มองว่าให้เป็นโรงเรียนที่มีแบรนด
0: ์เพื่อความนิยมจะได้ไม่ต้องเข้ามารวมศูนย์อยู่แออัดกันอยู่ในโรงเรียนดังทั้งหลาย
1: มีเทพศิรินทร์บางกรวยเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์นนทบุรีเทพศิรินทร์ลุ่มกรมจักรเทพศิรินทร์ผู้แคร์ก็มีนะฮะที่จังหวัดสระบุรี
0: เทพศิรินทร์นี่เครือข่ายน่าจะ10-20แห่งอยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สาวคิดว่าเรื่องของปืนการพกปืนโดยที่ไม่มีต้องมีใบอนุญาตแล้วก็มีปืนเถื่อนเยอะแยะประเทศไทยเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้นะเหมือนกับการที่บังคับใช้กฎจราจรในประเทศไทยซึ่งก็บังคับกันไม่ได
1: ้
2: วิ่งย้อนสอนอะไรกันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ของบ้านเราเนี่ยคือเอาว่าแค่ถูกต้องเนี่ยนะมีใบอนุญาตนี่มันก็เยอะมากจนกระทั่งเขาตัวเลขมาดูที่เป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าคนไทยครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในเอเชียโดยเทียบกับสัดส่วนของประชากรนะ
2: ค่ะ
1: สัดส่วนของประชากรกับการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยอย่างวันนี้ผมเห็นนะมีข่าวผู้พิพากษาอุโสนะคุณอันคงจะเห็นข่าวนี้แล้วด้วยผู้พิพากษาอาวุโสปิดชีพตัวเองเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ปืนปิดชีพตัวเองเสียชีวิตนะโดย
2: อายุ63ไงคะ
1: ก็อายุเกิน60ก็เป็นผู้พิพากษาอาวุโสนะแต่ยังสามารถจะรับราชการอยู่ได้จนถึง70ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีรายงานข่าวว่าตำรวจสภ.พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามได้รับแจ้งเหตุยิงตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลของตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยก็ได้ไปกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นอนเสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถพร้อมอาวุธปืนขนาด9มม.โดยพบว่าผู้เสียชีวิตนอนทับฐานตั้งพัดลมขนาดใหญ่ส่วนปืนอยู่ลักษณะพันด้วยเทปกาวที่ลำกล้องปืนคาดว่าขณะก่อเหตุผู้เสียชีวิตได้นำปืนพันเทปกาวสีดำผูกไว้กับฐานพัดลมจากนั้นได้นั่งบนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนปิดชีพก่อนลั่นไกปิดชีพของตนเองโดยกระสุนปืนเนี่ยก
2: ็ญาติบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าไม่ติดต่อไม่กลัวใครมาเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะเครียดเรื่องมีโรคประจำตัวแล้วก็เครียดเรื่องงานด้วย
1: ครับคือทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมให้ความสนใจนะก็คือว่าก็เนี่ยก็มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วข้าราชการในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยมีมากเพราะว่าพอเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยการที่จะได้ใบป.3เนี่ยค่อนข้างจะไม่ยากยิ่งรับรายการอยู่ต่างจังหวัดนะใบป.3ไอ้ใบป.4พกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ใบป.3เนี่ยเอาไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยที่จะซื้อปืนมีทะเบียนทั้งหลายเนี่ยเนี่ยโอ้ออกกันเยอะมาก
2: โอ้ยให้ท่านสักใบหนึ่งท่านจัดให้ท่าน
1: เนี่ยแล้วมันก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุที่ใช้อาวุธปืนกันเนี่ยจะเยอะเป็นข่าวคราวนะก็ตรงนี้จะไปแก้มันก็ไม่ง่ายเฉพาะที่มันมีอยู่ในสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยถึงว่ามีผลจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ออกแล้วใบป.3ไม่มีอะไรนะซึ่งก็คงยากไม่ใช่นั้นร้านปืนคงปิดไปหมดแล้ว
2: เดี๋ยวสิคะใบป.3นี่คือใบอนุญาตพกมันเป็นใบ
1: ซื้อปืน
2: ซื้อให้มาเก็บที่บ้านไม่ให้พก
1: ใช่คือถ้าจะพกต้องป.4
2: ใบป.4ไม่มีอนุญาต
1: นายกเขาบอกไม่ให้แล้วไม่ให้ใครละกระทรวงมหาดไทยผู้ออกไม่ให้
2: เพราะนั้นถ้าใครใช้ปืนคืออย่างน้อยไม่มีใบโทษที่มันจะหนักขนาดไหนคะไม่มีใบอนุญาตแล้วพกไปเนี่ยค่ะติดคุกจริงไหม
1: คะเข้าใจว่าอย่างมากก็โทษน่าจะแค่ปรับ
2: เฮ้ยอย่างนั้นจะต้องไปมีไปทำไมคะนานๆโดนจับทีปรับก็ไม่
1: ต้องไปแก้กฎหมายใช้โทษมันหนักรุนแรงขึ้นถ้าโทษปัจจุบัน

0: คุกจริงจังต้องติดคุกจริงจังอะไรอย่างนั้นนะ
1: โทษปรับ
0: เรียนว่ามันน่าจะต้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงไม่มีอนุญาตแล้วก็พกไปก็โทษว่าแค่ปรับก็เหมือนขับรถในช่องทางด่วนอ่ะก็แค่ปรับเองใครกลัวจับไวอย่าไปก็ได้เยอะ
1: บอกว่าเราไม่มีการอนุญาตให้พกพาแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงไหมมันก็ไม่จริงเพราะว่าเมื่อไรพกที่พกก็ยังพกอยู
0: ่สิ่งที่คุณจะ
1: สิ่งที่คุณจะแก้ได้คือว่าคุณก็ต้องลุมตรวจกันแบบอย่างจริงจังเลยอ่ะซึ่งภารกิจของตำรวจมันก็มี108,000ประการอยู่แล้วแล้วคุณต้องมาตั้งด่านตรวจสกัดเรื่องนี้มันก็เป็นในทางปฏิบัติแล้วมันก็ยากผมพูดตรงๆนะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอาซะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ตรวจนะคะตรวจอาวุธปืนเนี่ยเขาก็ตรวจนะคะพี่ไพศาลพออยู่ในรถปุ๊บเห็นรถแปลกๆแต่งแปลกๆเขาก็เรียกลงมาตบเอวหรือของ
1: อยู่ในรถก็ผิดแล้ว
0: ไม่ตรวจ
1: อยู่ในรถก็ผิด
0: นะคะไม่ตรวจปัญหาคืออย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าตรวจพบมีการยึดไหมถ้ายึดจะน่ากลัว2ติดคุกไหมถ้าติดคุกก็ยิ่งน่ากลัวคุณต้องแก้กฎหมายว่าถ้าตรวจพบต้องยึดเลยและติดคุกจริงค่ะถ้าตรวจพบแล้วแค่ปรับไม่มีใครกลัวค่ะจริงค่ะที่พี่ไพศาลพูดว่าตำรวจมีหน้าที่เยอะจะมานั่งแค่ตรวจปืนวันนี้ผบ.ตร.ต้องไปไหนว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาต้องไปหัวหิน
1: ไปดู
0: ไปให้จับนอมินีที่ไปซื้อพวกบ้านหลังเล็กๆๆๆแล้วปล่อยเช่าแล้วปล่อยเช่าแล้วมีโอ้โหไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะมีทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีคือเป็นกลุ่มนานาชาติแบบอยู่กันจริงๆที่หัวหินดูสิคะนอมินีอย่างนี้ผบ.ตร.ยังต้องไปไล่จับเลยระดับผบ.ตร.นะต้องไปเองอะ
1: ว
0: งเงิน300ล้านวงเงิน300ล้านดูเอาก็แล้วกันประเทศไทยปัญหามันสารพัดไหมฮะ
1: ครับ
0: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยนะจริงๆมีให้จับอีกเยอะเลยค่ะ
1: ไล่ไปจากหัวหินแล้วลงไปต่อได้ยาว
0: ท่านไม่ต้องกลับมาเลยก็พี่ไพศาลดูข่าวสินี่ก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกวันนี้ภูเก็ตเนี่ยจากหัวหินไปภูเก็ตนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นแท่นฮับของโลกไม่ใช่เป็นฮับที่จะมาพักมาอยู่อาศัยนะพี่ประจันฮับลงทุนเลยค่ะฝรั่งมาซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้ฝรั่งด้วยกันเองค่ะภูเก็ตไปใครขนาดนั้นแล้ว
1: ครับ
0: ไปพอร์ตลงทุน
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุทธากรสุนทรญาติกันนะครับ
0: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 16:00 นที่ห้องมิลาชแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิลาชบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยนะคะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 นะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกนQR code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News เพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100

0: กที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสอง

0: จก
1: อ๋อที่ว่าทหารอาละวาดเป็นเครื่องบินใช่ไหม
0: ทหารยศร้อยโทค่ะสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมไปคลุ้มคลั่งบนเครื่องบินพาณิชย์โฆษกกลาโหมบอกว่าเขาป่วยจิตเวชมานานแล้วจากภาวะส่วนตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รักษาอยู่แต่อาการไปกำเริบบนเครื่องบินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปมันมีคลิปในโซเชียลอ่ะตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมให้สงบสติอารมณ์ค่ะ
1: อันนี้สายในประเทศป่ะ
0: ไปมาเลเซียฮะ
1: โน้ไปต่างประเทศด้วย
0: ไปมาเลเซียทีนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ทำงานได้เหรอคะพี่วิสารจากมาเลเซียมาดอนเมืองก็อย่างเงี้ยกลาโหมต้องมานั่งแถลงเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปรักษาโรงพยาบาลทหาร
1: ก็คือแถลงว่ามีอาการ
0: จริง
1: ก็โอเค
0: อาการอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ส่งไปรักษาเดนก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วยังรับราชการอยู่หรือเปล่าทำงานได้ไหมคะ
1: แล้วรู้ถ้าสมมติครอบครัวก็รู้ว่าเขามีอาการนี้แล้วยังถ้าเดินทางในประเทศผมก็ยังคิดว่าก็ไปอาจจะไปอย่างนึงไปเยี่ยมญาติไปธุระอะไรที่ไปต่างประเทศด้วยนี่ใช่ไหม
0: ไปมาเลเซียมาเลเซียกับเมืองไทยค่ะปัญหาอยู่ตรงนั้น
1: ข้อมูลก็ยังมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถได้เข้าถึงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดหรือเปล่านะ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีการให้สัมภาษณ์ของรองผู้ว่าอีกแกะรองผู้ว่ายุทธด้านยุทธศาสตร
0: ์
1: ของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคุณวริศรัตนชื่นคุณวริศเนี่ยได้เปิดเผยถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุนโครงการ Data Center ในประเทศไทยโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการสร้าง Data Centerที่ได้รับความสนใจและยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วมากกว่า50โครงการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ตัวเลขความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ Data Center ที่ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมกะวัตต์ในช่วงเกือบ10ปีข้างหน้า 8,000 เมกะวัตต์ผมเทียบดูนะคุณอันปัจจุบันเนี้ยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยพีคโหลดเนี่ยมันอยู่ที่ 36,758 เมกะวัตต
0: ์ทั้งประเทศใช้อยู่
1: 36,758เมกะวัตต์อันนี้มันตก 8,000 เมกะวัตต์นะ
0: เป็น1ใน4
1: ประมาณ1ใน4เศษๆ
0: เป็นประมาณของประเทศ data center
1: ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: data center ใช้อ่ะ1ใน4ของไฟฟ้าในประเทศเรา
1: ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์22 23% นะครับก็อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า PDP ไม่สามารถรองรับทุกโครงการที่ยื่นเข้ามาได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมโครงการที่มีมากกว่า50โครงการแต่ไฟฟ้าที่เราสามารถรองรับได้มีจำกัดจึงต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโดยจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับและ Economic Impact เป็นปัจจัยสำคัญและยังบอกว่าสำหรับการแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าแม้ค่าไฟฟ้าของไทยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5-6 บาทต่อหน่วยแต่ยังถือว่าถูกกว่าหลายประเทศขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีข้อจำกัดด้านกำลังไฟฟ้าสำหรับรองรับ Data Center ส่งผลให้ราคาที่เคยดูเหมือนถูกอาจไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอรองรับโครงการใหม่ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ก็มีต้นทุน ค่าไฟฟ้าสูงกว่าโดยอยู่ที่ประมาณ8 บาทกว่าต่อหน่วย

0: ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยยังมีโอกาสแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าได้แต่กฟผ.มองว่าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงเดียวหากแต่ต้องพิจารณาความสามารถในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องด้วยคุณวริศบอกว่าส่วนกรณีโครงการ Data Center ที่มีบางโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่การรองรับในระยะต่อไปยังต้องพิจารณาความพร้อมของระบบไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องน้ำซึ่งบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำดิบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีความต้องการใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีเทคโนโลยีและแนวทางจัดการน้ำหลายรูปแบบแต่จะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้กฟผ.เตรียมความพร้อมด้านแพลตฟอร์มสำหรับรองรับการซื้อขายและจับคู่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆแล้วโดยระบบสามารถตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่านระบบได้รวมถึงรองรับการทำ settlementแต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการจำลองการใช้งานเนื่องจากการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการเติบโตของ Data Center เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแต่จำเป็นต้องบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและโครงข่ายที่มีอยู่เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสูงสุดไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ก็อย่างน้อยก็แสดงว่าเขาก็ศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจจับตาในเรื่องนี้อยู่นะสำหรับอีแกน
1: ก็แต่ว่าที่ไม่มีการพูดเลยคือเรื่องน้ำนะพี่เมษัน
0: ก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอีแกนเขาโดยตรง
1: น้ำประเทศไทยถูกด้วยค่ะพี่เมษันแล้วยิ่งพวกตั้งอยู่กลางเมืองนี่โอ้โหเดี๋ยวเคยคุยกับผู้บริหารการประปาบอกไอ้ความที่น้ำประปาประเทศไทยถูกเนี่ยมันถูกกว่าค่าจ้างช่างมาซ่อมมาพี่อาจารย์และไม่ได้ขึ้นมานานแล้วด้วยนะคะบอกความเจ็บปวดของเขาก็คือว่ายอมปล่อยน้ำทิ้งเดี๋ยวก็จ้างช่างมาซ่อมปล่อยหยดไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะมันถูก
0: ยังไม่เห็น
1: เดี๋ยวรอดูนะคะว่าอะไรอะว่าวัน single stop service อะไรของเขานี่จะเป็นยังไงนะแต่เขาจองไว้หมดนะคะจองน้ำที่จะใช้จองทั้งของ east water ทั้งของอะไรวงอะไรแบบที่ทำน้ำนั่นนะคะที่มา
0: ชิม
1: ก
0: ับ
1: east water ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งของการประปาก็จองหมดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าทำไมถึงมาประเทศไทยก็คือหนึ่งเราไม่มีต่อต้านแล้วกฎหมายของเราเนี่ยไม่ต้องทำให้เขาทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วตีความว่า data center เป็นแค่โรงงานหนึ่งเป็นโกดังนะคะไม่ใช่โรงงานด้วยค่ะตีความว่า data center เป็นแค่โกดังเก็บของไม่ใช่โรงงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
0: เย้ไม่ต้องทำเนี่ย
1: ไม่ต้องทำค่ะ
0: อันนี้เป็นกฎหมายขอว่าก็เป็นกฎหมายของอะไรใช่ไหมของไอ้กรมโรงงานเนี่ย
1: กฎหมายของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างได้ง่ายอะค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าปักหลักที่ประเทศไทยเพราะว่าเราเข้ามาสร้างได้ง่ายแล้วก็โครงข่ายของไฟฟ้าเราดีมาก
0: ไฟฟ้ากับน้ำพร้อม
1: น้ำพร้อมไฟฟ้าเราดีมากที่ไม่ใช่แค่ราคาถูกกับชาวบ้านเท่านั้นนะไอ้ที่เราบ่นกันเนี่ยเราเนี่ยถูกคนอื่นเยอะค่ะถ้าที่อื่นถูกกับเราเข้าไปแล้วเรานี่
0: ถูกตอนเมื่อสักครู่นี้
1: นะคะ
0: ก็พอได้มา5-6 บาทนี่ถือว่าถูกอ่ะเพื่อนบ้านเยอะ
1: ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่าเราอุดหนุนสารพัดจะอุดหนุนแล้วก็ตามมาด้วยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของเราค่ะพี่เดชานเราอยู่ตรงกลางมีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดีที่สุดในย่านนี้ไม่มีใครสู้เราได
0: ้
1: เปิดกว้างเพราะฉะนั้นเรายังได้ BOI อีกต่างหากเต็มที่เลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5 จังหวัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะก็เ

0: เปิดมูลนิธิให้อวยพรในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ลุงป้อมครบรอบ81ปีนะ
1: ก็เท่าไหร่นะ81ค่ะ
0: 81ปีวันเกิดจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้11สิงหาโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะเป็นผบ.ทบ.ต่อจากบิ๊กตู่ด้วยนะคุณอุดมเดชเนี่ยแล้วก็มีพลเอกนัทอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คนใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์อดีตปลัดกลาโหมพลเอกวลิศโรจนภักดีอดีตรองผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วก็มีการเมืองนี่ก็มีคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำผู้บริหารพรรคอาทินายวันอยู่บำรุงนางสาววัฒนยาบุญนาคนะฮะก็คุณวัฒนยากลับมาอยู่ประชาธิปัตย์กันเนี่ยเหรอใช่ไหมออกจากพลังประชารัฐแล้วมั้งแล้วก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยพรรคภูมิใจไทยก็เข้าร่วมอวยพรด้วยนะเขาบอกหลังจากคุณตรีนุชเทียนทองเข้าร่วมอวยพรลุงป้อมได้ดึงคุณตรีนุชเข้ามาสวมกอดเป็นการสยบข่าวลือว่าพรรคพลังประชารัฐแตกกันแต่เราก็ไม่รู้มันแตกไม่แตกมีความสำคัญยังไงนาทีนี้นะพลังประชารัฐนะ
1: ก็เหมือนกับไม่ได้มีบทบาทอะไรนะพี่ในการ
0: ก็เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรเพราะว่าตำแหน่งจำนวนเก้าอี้ก็มี
1: จำนวนมันน้อย
0: ใช่ไหมถ้าจะได้ก็เข้าใจว่าถ้าจะได้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งคุณตรีนุชเขาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมาศึกษาก็เป็นมาแล้วแรงงานก็เป็นมาแล้วจะให้เข้ามาเป็นช่วยผมก็ว่าเขาก็คง
1: รอไป
0: ก่อนดีกว่า
1: พรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมคุยเรื่องการเมืองสักหน่อยค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีการจับตาค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก็น่าจะเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ใครก็มาเป็นก็ได้นะก็จะข้ามห้วยมากัน
0: ครั้งนี้ก็จะข้ามมาจากอุตสาหกรรมใช่ไหม
1: เป็นคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจะมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐคนปัจจุบันที่ถึงวาระเกษีย
0: ณ
1: ถามว่าก็เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ดีๆทำไมต้องมาย้ายไปกระทรวงพลังงานด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมใหญ่กว่ากระทรวงพลังงานอีกถูกไหมฮะถ้าดูงบประมาณนะแต่ถ้าดูแอสเซทของในธุรกิจกระทรวงพลังงานใหญ่กว่าธุรกิจพลังงานมันใหญ่กว่าใช่ไหมฮะกระทรวงพลังงานทุกวันนี้ก็เป็นคุณเอกนัทว่ากันว่าคุณณัฐพล
0: เขาทำงาน
1: ก
0: ับ
1: คุณเอกนัทเข้าขากับคุณเอกนัทได้ดี
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณเอกนัทเขาไปทำสุดซอย
1: สุดซอยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณวราวุฒิเขาก็อยากจะได้คนเขาขึ้นมาอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เขาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ไม่อยากจะใช้คนเดิมเขาก็มีข้าราชการในส่วนของเขาที่เขาอยากจะปั้นเขาขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าคุณณัฐพลนี่เขาโตขึ้นมาในยุคคุณเอกนัทถูกไหมฮะ
0: ก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่มาครบ4ปีแล้วด้วยก็ครบวาระ4ปีแล้วก็อายุราชการก็ยังเหลือตั้ง4ปีถ้าจะอยู่ที่อุตสาหกรรมก็ต้องต่ออายุก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมาย้ายมาก็มานับหนึ่งที่พลังงานแล้วก็มาทำงานใกล้ชิดกับอดีตรัฐมนตรีที่ดูจะคุ้นชินกันนะคุณเอกนัทเนี่ยนะแล้วอีกประการหนึ่งมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยตัวนี้ก็อยู่จนเกษียณได้เลย4ปีตามวาระเลยมันก็ดูจะลงตัวส่วนท่านปลัดที่จะขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตัวเก่งจริงๆนะเห็นว่าท่านจะอยู่6ปีเลยนะอายุราชการ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นไปตามคุณสมบัติสำคัญของข้าราชการระดับปลัดกระทรวงที่วางกันมาโดยเป็นลำดับนะ

0: ของพรรคภูมิใจไทยเขาก็คืออายุราชการเนี่ยจะต้องมากกว่า4ปีขออยู่รัฐบาลคืออยู่กันจนครบเทอมของรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยู่ได้ครบเทอมอ่ะข้าราชการประจำเนี่ย
1: คุณณัฐพลนี่จะอยู่กี่ปีอะคะ
0: อยู่ได้4ปีอะ
1: โอ้
0: ณัฐพลรังสิตพลเนี่ยนะ
1: และทีนี้คนที่จะขึ้นมาที่อุตสาหกรรมเนี่ยว่ากันว่ามาแรงทั้งคู
0: ่คนนั้นอยู่ได้6ปีที่
1: ว่
0: ามาแ
1: ล้วพัชกรชัยรัตน์เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเดชาจาตุธนานันท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาแรงทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคุณพัชกรอายุถึง6ปีก็เลยมีโอกาสสูงกว่าคุณเดชาที่มีอายุแค
0: ่1ปีเดียวครับ
1: 1ปีค่ะ
0: เขาบอกว่า
1: แล้วพวกกระทรวงพลังงานไม่มีปัญหาเลยหรอคะเอาใครมานั่งก็ได้
0: ก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็มาเขาอยู่สี่ปีก็รอไปคนที่เป็นรองปลัดอยู่คนที่เป็นอธิบดีอยู่แล้วก็อายุกว่าไม่ถึงสี่ปีก็ถอดใจไป
1: กระทรวงพมก็อีกกระทรวงนะฮะก็จะข้างนอกก็โยกมานั่งกันได้เหมือนกันกระทรวงพม
0: พมนี่สายพักเพื่อไทยนะเพื่อไทยรัฐมนตรีเป็นเพื่อไทยเขาก็คงอยู่ในโควต้าที่ทางสายเพื่อไทยก็ไปวางกันเอา
1: ค่ะถ้าหากข้าราชการทำงานเข้าขากับนักการเมืองได้ดีก็คงจะดีมั้งคะทำงานรับรื่น ทำงานรับรื่น
0: คือได้ปลัดมานี่หมายถึงว่าได้ส่วนหัวของข้าราชการประจำมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่วนหัวเนี่ยอยู่ยาวเลยอยู่ครบวาระของรัฐบาลเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยการแต่งตั้งลงมาวางอธิบดีรองอธิบดีเนี่ยมันอยู่ภายใต้ปลัดกันมาแบบเป็นทีมได้เลยแต่จัดทับกันได้ต่อเนื่องยาวนานเลยเหมือนกับที่กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินเขาตัดสินใจเอาคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาแล้วอยู่ยาวใช่ไหมในส่วนข้างล่างเนี่ยจัดกันแบบแพ็คนั่นเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 นะครับตอนเราเข้าสู่มหานครนิวมหานครรอบทิศแล้ว
4: ครับผมนะอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆใน Facebook นะครับวันนี้อยู่กับด้งกับบอยนะครับผม
3: ครับผม
4: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวเราเข้ามาแล้วพี่สงวนศรีนะครับพี่โสภาพี่ไพรบอกบางพลีฝนตกครับนะฮะพี่กัญญาพี่ลำดวนนะครับนะฮะพี่โจรามยองนะครับพี่บุญทรัพย์สวัสดีด้วยนะครับพี่ๆ
3: สวัสดีครับ
4: พี่สอนบอกมาแล้วพี่มีมีมี่ก็มาแล้วพี่สสิมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
4: เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันต่อนะถึงพี่ลำพึงนะครับแล้วล่ะนะครับมาอีก10อันดับข่าววันนี้มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10นะครับท่านผู้ว่าสดๆร้อนๆผู้ว่าเมืองนนท์นะครับออกมาชี้แจงประเด็นที่บอกว่าเอ๊ทำไมอดีตสสฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะครับดูได้อภิสิทธิ์จังเลยอ่ะนะฮะนั่งอยู่ในห้องแถลงข่าวที่โรงพักเนี่ยยังสูบบุหรี่ได้เลยอ่ะนะครับคุณโชติฐาโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่านนทบุรีนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้แหละที่กำลังแรงนะแม้แต่สสไอรักชนกก็ยังหยิบไปเป็นประเด็นแล้วนะฮะ
3: ครับ
4: ได้เรียง4ข้อเลยนะฮะว่าดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องหาทั่ว

0: ไปท่านผู้ว่าบอกงี้ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดเป็นอย่างมากและมีความวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ก็เลยให้สูบ
1: แต่ที่สูบควรสูบที่ไหนล่ะ
0: ในห้องนั้นเลยห้องแอร์เลย
1: ไม่ควรไหมล่ะ
0: ส่วนเรื่องกุญแจมือก็ยืนยันว่าจริงๆใส่มาแทบตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดก็เลยถอดออกนี่ยังไม่รวมประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าตอนจับแรกๆเลยพี่ไม่ได้ใส่กุญแจมือเลยอ่ะให้เขานั่งท่านนั่งอยู่ตรงบันไดเหมือนรอรถมารับอ่ะแล้วปืนก็ถูกวางไว้อยู่แถวๆนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็บอกเนี่ยถ้ามีกระบอกนึงแล้วเกิดแกหยิบขึ้นมาก่อเหตุอะไรจะทำอย่างไรอะไรอย่างเนี้ยนะก็มีการตั้งคำถามว่าการควบคุมตัวค่อนข้างละหลวมหรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกงี้ช่วงนี้มีแต่ข่าวอย่างที่พี่บอยบอกช่วงแรกอ่ะนนทบุรีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมช่วงนี้แรงเหลือเกิน
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่าเตรียมทำบุญใหญ่ครับให้กับจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากในห้วงเวลา 3-4 วันเนี่ยสัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะเกิดคดีใหญ่ติดต่อขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันมานะฮะก็เดี๋ยวท่านบอกว่าจะมีการทำบุญใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็กรณีที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์นี่มีคนไปถามนายกนักข่าวไปถามท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็มีท่านผู้ว่านนทบุรีเนี่ยท่านเชษฐาโมสิกรัตน์แล้วก็ท่านพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้การนนทบุรีก็ไปรายงานความคืบหน้ากรณีดำเนินคดีคุณฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตให้ทราบซึ่งท่านนายกก็กำชับผู้ว่านนกับผู้การนนทบุรีเนี่ยนะให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดและเด็ดขาดห้ามให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตามนะคนร้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือคนร้ายคือฆาตกรนี่ท่านนายกว่าคนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนเมื่อถามว่ามีการรายงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรท่านนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแต่ตนเห็นว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำผิดยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้อย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งตนได้แจ้งไปยังท่านผบ.ตร.แล้วซึ่งท่านโอ้โหท่านนายกยกหูถึงผบ.นะซึ่งท่านผบ.เนี่ยก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีซึ่งตนได้แจ้งย้ำผบ.ตร.ดำเนินการโดยเร็วโอ้คือภาพมันออกไปข้างนอกเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแล้วยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันไม่ได้หรอกครับนี่นะท่านนายกพูดนะเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืน ห้ามแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนนะมีให้ครอบครองแต่ไม่มีใบพกติดตัวเอาวางกันเถอะเพราะประเทศไทยไม่มีแล้วใครถือเรียกว่าใครถือใบพกปืนถือว่าหมดอายุแล้วเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดออกเมื่อปี66อ่ะแล้วต้นปี67นี่ปี69ไปแล้ว
0: ครับผม
1: โอ้นี่แหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8มาดูที่พัทยากันหน่อยแล้วครับGrabกับรถเก๋งนะฮะทะเลาะกันนะถึงขนาดลงมาต่อยกันเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่รถต้องเป็นคนห้ามต่างชาติห้ามคนไทยต่อยกันที่เมืองไทยยังไงฮะโลกโซเชียลนะครับเผยแพร่เหตุการณ์นะครับมีผู้ชายนะขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารนะครับโบกรถเก๋งจอดเส้นพัทยาสาย2นะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะรถเก๋งลงมาก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับใส่กันเลยครับเปิดฉากต่อยกันชุลมุนเลย ต่อหน้าสายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวของ

0: เมืองพัทยาคนแถวนั้นรีบกรูนเข้ามาห้ามใหญ่เลยเป็น32วินาทีที่ตุบตับตุบตับกันอยู่นะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นนะกำลังนั่งอยู่ที่หน้าตู้ ATM เนี่ยนะฮะเห็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มามีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยนะเป็นไรเดอร์นะครับบีบแตรแล้วก็พยายามโบกเนี่ยให้จอดเหมือนลักษณะเขาโดนปาดมาหรืออะไรมาไม่รู้ล่ะกำลังโกรธอ่ะพอรถเก๋งจอดเนี่ยสองฝ่ายก็ลงมาต่อยกันเลยครับเออนะฮะตัวเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ปาดหน้ากันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าพอลงมาแล้วเหมือนรู้กันเลยว่าแบบต้องมีเรื่องแน
1: ่
0: ไม่มีการพูดอะไรกันก่อนเลยนะตอนลงมานะก็ต่อยกันเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวนะครับเขาก็ฝากถึงคนขับขี่นะให้ระมัดระวังนะถ้าเรื่องนี้มันจบด้วยความแบบว่าใครมีปืนขึ้นมาสักคนนึงนะก็อีกแล้วเรื่องใหญ่อีกแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังถือว่าต่างฝ่ายต่างมือเปล่าอ่ะหมัดกับหมัดนะครับมันก็ความสูญเสียมันก็น้อยหน่อยนะฮะแต่มันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาทที่เดี๋ยวก็เดือดร้อนต้องมาเสียค่าปรุงค่าปรับกันอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้นักข่าวก็ไวนะไปถามทางกกตประจำจังหวัดนนทบุรีเรื่องตำแหน่งที่ว่างลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้คุณชุรีพรชาญใบพัดผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่านปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตบอกว่ากกต.จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างภายใน60วันหรือภายในวันที่9ตุลาคมนี้นับจากวันที่เสียชีวิตส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยยังอยู่เลือกตั้งใหม่เฉพาะนายกตำแหน่งเดียวเท่านั้นเบื้องต้นได้หาลือโดยคุยกับท่านรัฐภูมินนท์สิริกุลปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นของนนทบุรีแล้วในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งแต่จะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข้อกำหนดหลายเรื่องแต่ก็จะเร่งประกาศวันรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดทั้งนี้หลังจากนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตรองนายกอบจ.ทั้ง3คนจะพ้นตำแหน่งไปด้วยผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.คือปลัดอบจ.นนทบุรีนั่นนะฮะเป็นไปตามนี้ครับ
0: แล้วก็เห็นวันที่เลือกตั้งนะชนะของทีมของพรรคประชาชนเขาอะหมื่นคะแนน
1: ครับ
0: นะฮะโอ้ก็ 50,000 กว่ากับ 40,000 กว่าคะแนนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันพรุ่งนี้นะครับนะฮะครอบครัวก็จะส่งน้องฮารุณนะครับมีพิธีชาปนกิจนะครับก็ส่งฮารุณไปสวรรค์นะญาติก็ว่าแบบนั้นนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้2,000 ที่นั่งนะครับเตรียมเก้าอี้ไว้ 2,000 ตัวเพื่อนะรองรับชาวบ้านแล้วก็ FC ที่จะเดินทางไปให้กำลังใจนะครับก็เพื่อนบ้านของยูทูบเบอร์นะครับนะก็ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปนะฮะของฮารุณโซโล่นะครับเป็นอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยนะครับสวดคืนสุดท้ายใช่ไหมขออภัยแต่คืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่3ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำทีมหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละนะครับก็จะเตรียมเก้าอี้ไว้ร้านพวงหรีดในเขตอำเภอสมเด็จเนี่ยนะครับบอกว่าผลิตไม่ทันเลยครับพี่เนื่องจาก FC ของฮารุณเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั่วประเทศโทรมาสั่งนะครับทำให้ยอดการสั่งพวงหรีดเนี่ยหลายพันชิ้นเลยนะฮะโอ้โหคือระดับอำเภอพี่ก็เจอแต่งานแบบไม่ได้ใหญ่ไงนะงานนี้เนี่ยโหถือว่ามีทั้งดอกไม้มีทั้งพัดลมมีทั้งนาฬิกาแขวนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรที่อยากให้ทางวัดเนี่ยไปใช้ต่อได้ FC ว่าอย่างนั้นนะก็พยายามเร่งทำให้อย่างเต็มที่นะครับนี่แหละนะก็ร่วมกันแล้วกันนะเดี๋ยวร่วมกันวันนี้สวดวันสุดท้ายแล้วก็วันที่11สิงหาคมนะครับวัน

0: พรุ่งนี้นะฮะนะก็ร่วมส่งน้องนะครับซึ่งเป็นพิธีชาปนกิจศพนะฮะคาดว่าก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
2: พาวซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: เอาคุณผู้ฟังวันนี้เห็นหน้าพี่คนนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าแค่ฟันผุแล้วมีเศษอาหารติดก็ชอบเอาไม้จิ้มฟันไปเคี่ยออก
9: ครับแล้วยังไง
8: จู่ๆหน้าแกก็เลยบวมขึ้นมาเหมือนเป็นก้อนเนื้อเลยอะนะฮะแล้วตอนนี้ยังไม่มีเงินไปรักษานะครับเพจ Facebook ชื่อว่าคุณเมธเจ้าชายน้อยครับลงรูปลักษณะขอความช่วยเหลือนะฮะว่าพี่คนนี้ปวดฟันปวดหน้าตอนนี้ทรมานมากเขาบอกไม่รู้เลยว่าพี่คนนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะฮะถ้ามาเจอกันอีกในครั้งหน้าเนี่ย

0: อาจจะไม่เจอผมแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือด้วยครับเออนะคนก็บอกคนก็ไปว่าเขาอีกนะว่าใช้ AI หลอกลวงนู่นนี่นั่นนะฮะอย่ายืนยันนะว่านี่ไม่ใช่AI นะนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณปูนะครับอายุ31ปีพักอาศัยนะฮะ อยู่ในห้องเล็กๆจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาการฟันผุแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีเงินไปรักษานะไม่ได้ไปหาหมอเวลามีเศษอาหารอะไรลงไปติดเนี่ยก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยไปแค่ออกจนสุดท้ายแล้วมันอักเสบกลายเป็นก้อนเนื้อนะครับบวมขึ้นมานะครับทางฝั่งหน้าเนี่ยครึ่งซี่เนี่ยบวมออกมาเลยเออตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับก็หวังว่าเนี่ยถ้าพอออกสื่อไปแล้วเนี่ยนะฮะเออนะนี่ต้องไหนสาธารณสุขจังหวัดเหรอต้องส่งคนมาดูแกหน่อยไห
1: ม
0: พาไปรักษาหรือยังไงเนี่ยมัน
2: คุณแล้วปล่อยให้บวมไว้ขนาดนี้เหรอ
0: ใช่ก็แกไม่มีเงินอ่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะ
2: จากแล้วตอนนี้ฟันคือหนึ่งฟันยังผุเหมือนเดิม
0: ครับผม
2: แล้วเจาะคอได้เหรอเจาะคอก็อีกโรคนึงเหรอ
0: โอ้เจาะคอนี่ไม่ได้พูดถึงว่าแกเป็นอะไรนะ
1: โอ้
0: เอานะครับโอ้โหเดี๋ยวหวังว่านะจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยนะครับ
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณฟังฮะไปดูกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปที่ผู้โดยสารชายคนหนึ่งบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปดอนเมืองตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายดังกล่าวเป็นทหารนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยล่าสุดพลเรือตีสุรสันต์คงสิรินะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าชายที่ปรากฏในคลิปเป็นทหารจริงครับสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมในขั้นต้นชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตเวชมาจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่การกำเริบบนเครื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาแล้ว
0: โอ้
2: ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
0: คลั่งนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ช่วงนี้หน้าฝนก็บุญบั้งไฟนะหลายจังหวัดก็ผ่านไปแล้วนะครับหลายจังหวัดก็นี่แหละกำลังทำบั้งไฟกันอยู่นะวันนี้เกิดระเบิดขึ้นนะครับที่พัทยาครับอำเภอบางละมุงนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนห้วยไข่เน่าเนี่ยแค่50เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่รับแจ้งนะครับนะแรงระเบิดของบ้างไฟเนี่ยนะครับส่งผลให้บ้านพักเป็นลักษณะเพิงสังกะสีได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเจอพวกวัสดุที่ทำบ้างไฟเนี่ยกระจายอยู่เกลื่อนเลยนะจากการตรวจสอบมีคนเจ็บ2รายด้วยนะครับรายแรกอายุ36ปีถูกไฟลวกแล้วก็มีร่องรอยเป็นแผลไฟไหม้นะครับตามร่างกายนะฮะอีกรายหนึ่งอายุประมาณ 40-50 ปีมีแผลไฟไหม้ที่แขนแล้วก็แผ่นหลังนะครับจากการตอบสวนนะครับคนงานที่ทำบั้งไฟได้ให้ข้อมูลนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุนะกำลังทำบั้งไฟกันอยู่ในบ้านครับโอ้มีคนมาจ้างทำบั้งไฟก็อยู่ระหว่างการผสมร่อนดินปืนนะครับเตรียมที่จะบรรจุดินปืนเนี่ยนะฮะเข้าไปในบั้งไฟนะจู่ๆจังหวะนั้นเนี่ยนะครับไม่ถึง1นาทีก็เกิดประกายไฟแล้วก็มีเสียงระเบิดตู้มสนั่นเลยนะคนงานเขาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันระเบิดได้ยังไงนะอยู่ในห่วงระหว่างการผสมนะฮะดินปืนนะก็ยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เกิดการติดไฟแล้วก็เกิดการระเบิดได้ง่ายนะครับเอาเนาะจะทำบั้งไฟทำพลุอะไรพวกนี้มันก็ใช้ดินปืนทั้งนั้นนะฮะมีสะเก็ดไฟนิดเดียวหรือเกิดอะไรขึ้นนิดเดียวก็ตู้มได้เสมออันนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: คุณฟ้าอันดับ2นี่มาดูอาการของคุณจตุรงค์จตุรงค์มกจกนะฮะ
0: อ้าวเป็นอะไรฮะลุงลงนี่นะลุงลงใช่ไหม
2: ถูกหามส่งโรงพยาบาลครับปวดท้องหนักถึงก็ต้องเข้าอุโมงค์สแกนเลยเจอกระเพาะลำไส้อักเสบโอ้โหต้องอดอาหาร3วัน

0: เป็นโด่งโด่งทนไหวไหม
1: สามวันเลยพ
0: ี่โอ้สามวันเลยนะโด่ง
1: ไม่ไหวนะพี่แต่ตอนนั้นผ่าไส้ติ่งแล้วผอมลงไปตั้ง5โลนะบางทีก็อยากจะผ่าไส้ติ่งรอบนะพี่แต่ไส้ติ่งมันไม่มีแล้วครับพี่ทำไงดีฮะ
0: เดี๋ยวพี่แนะนำให้เดี๋ยวพี่ช่วยรับรองคราวนี้เอา10โลเอาไหม
1: แต่มันไม่ต้องมันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจจะต้องมาลดอาหารแต่มันแบบนอนพะงาบแล้วมันเป็นไปเองครับพี่ทางงามอยู่ 4-5 วันแล้วน้ำหนักลดไปเอง
0: เออทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจและห่วงใยกันอย่างเนืองแน่นนะครับหลังจากนักแสดงตลกชื่อดังคุณจตุรงค์มกจกหรือว่ารุงรงโพธารามได้ออกมาเผยภาพตัวเองนอนแอดมิดอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลังเผชิญกับอาการปวดท้องน้อยเอ๊ะท้องน้อยอยู่ตรงไหนดง
1: เอ้าร
0: ู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: แล้วเขาบอกท้องน้อย
1: เออ
0: เออเราก็ท้องน้อยใต้สะดือปะ
1: เดี๋ยวเซิร์ช Google ก่อน
0: ท้องน้อย
1: อยู่ตรงไหน
0: ติดต่อกันหลายวันครับปวดติดต่อหลายวันจนเมื่อร่างกายเริ่มฝืนทนไม่ไหวจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คละเอียดนี่โอ้ดูสภาพนะลุงลงล่าสุดคุณจตุรงค์ออกมาแชร์เรื่องราวนาทีชีวิต
1: ใต้สะดือ
0: พี่เห็นมั้ย
1: ใต้สะดือ
0: บอยดูมันรอบรู้ถ้าถามมาต่อไปนี่ได้อีก1คะแนนถามโด่งตอบเลยอ๋ออยู่ตรงคอครับพี่ท้องน้อยพอก็เลยจุกคอเอออ่ะล่าสุดคุณจตุรงค์ได้ออกมาแชร์เรื่องราวเหตุการณ์นาทีชีวิตผ่านพื้นที่ Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบอกเล่าความทรมานจากอาการปวดอาการป่วยนะว่าถึงขนาดเข้าอุโมงค์ปวดท้องน้อยมา3วันจากเบาไปหนักจนเมื่อวานอาทิตย์ตื่นมาร่างกายมันบอกว่าไม่ไหวจริงๆเดินตัวงอเราจึงพาร่างอันแข็งแกร่งคิดไปเองไปโรงพยาบาลในหัวคิดว่าไส้ติ่งแง่ๆเออคุณแล้วก็วงเล็บนักเก่งอีกวินิจฉัยตัวเองก่อนหมอซะด้วยถึงมือหมอแตะโน่นกดนี่จิ้มนู่นจิ้มนี่คำแรกที่หมอพูดตัดไส้ติ่งไปก่อนนั่นไงจึงได้รู้ว่าหมอวินิจฉัยโรคเก่งกว่าเรา หมอไม่เชื่อเป็นไส้ติ่งให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอขั้นตอนต่อไปคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือในอุโมงค์แล้วผลก็ออกมาพบว่ากระเปาะในลำไส้อักเสบทำการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาล2ไม่2ก็3วันนี่หมอแจ้งและต้องอดอาหารอย่างน้อย 2-3 วันโอ้โหเสียงในหัวจุดๆๆๆๆๆดงเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่กินอะไร3วันเนี่ยนะแล้วเสียงในหัวก็ลั่นต่อนี่แหละฮะคุณผู้ฟังครับก็งานนี้หลังโพสต์ข้อความนี้ออกมาบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงคอตลกแล้วก็แฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยอวยพรลุงลงให้หายป่วยกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมโดยไวอาทิหายไวๆนะอย่าดื้อหายไวๆพรุ่งนี้เช้าไปหานะรีบหายเดี๋ยวนี้ก่อนแผ่นดินไหวนี่คือคำสั่งลุงเก่งสู้ๆนะคะหายเร็วๆค่ะเป็นต้นนี่ถ้าโด่งป่วยจะเป็นยังไงข้อความจะมีไงบ้างหายไวๆนะคะรีบมาใช้นี่ค่ะอย่างนี้ไหมหายไวนะคะรองเท้ารุ่นใหม่กำลังจะออกแล้วค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: กลัวจะไม่ใช่หายไวๆเลย
0: หายไปเลยนะคะไม่ต้องกลับมาแล้วค่ะ
1: คนรักเป็นร้อยนะคนเกลียดอีกเรื่องนึงนะ
0: คนนี้พอรู้อยู่โรงพยาบาลไหนห้องไหนเตรียมเข้าไปจ้องดึงสายน้ำเกลืออย่างเดียว
1: เอาวันนี้ท่านเจ้าอาวาสนะครับนอกจากเสียรู้ให้มิจฉาชีพแล้วล่าสุดนี่โดนปลดออกจากเจ้าวาดแล้วด้วยนะครับโดนแก๊ง call center หลอกเอาเงินวัดไปตั้ง9ล้าน
0: โอนไป200กว่าครั้ง
1: โอนไป207ครั้ง
0: ทำไมล่ะ
1: ก็คิดว่าก็เชื่อโดยสนิทใจเลยไม่รู้ไม่ได้เอ๊ะเลยอ่ะถ้าไม่ได้เอ๊ะเลยนะครับ
0: ไม่ดูรายการบ่อยภูมิต้านไทยไม่ได้ดูลวงลึกหลอกลวงเน
1: ี่
0: ย
1: เสียรู้
0: จำวัดแต่ไวไง
1: ท่านอยู่ที่แม่คำนะครับวัดแม่คำนะฮะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี่มันถูกนะแดงขึ้นมานะครับว่าท่านเจ้าวาดวัดเนี่ยนะฮะท่านเสียเหลี่ยมหลงเชื่อโอนเงินก้อนใหญ่ติดต่อกันนะนะจ่ายค่าอะไรเขาบอกค่าประกันตัวค่าประกันตัวนะค่านู่นค่านี่เนี่ยก็หลอกไปเรื่อยที่พอโดนหลอกครั้งแรกแล้วมันหลอกไปเรื่อยเลยฮะ207ครั้งนะเงินวัดเกลี้ยงเลยนะครับเงินวัด66บัญชีนะ8ล้าน7แสนบาทนะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะครับโอ้หลวงพ่อก็โอนไปเรื่อยโอนไปเรื่อยก็ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าคณะตำบลแม่คำนะ

0: ครับมีหนังสือให้พระสังฆาธิการนะครับพักการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดแม่คำเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของวัดถ้าให้คงอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเป็นการเสียหายก็อาศัยตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับถอดถอนนะออกจากตำแหน่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสตั้งแต่บัดนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวมีอำนาจนะมาใช้เงินวัดอีกนะฮะแล้วก็แต่งตั้งหลวงพ่อรูปใหม่นะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่คำขึ้นมาแทนโอ้โหแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเสียรู้มิจฉาชีพนะไปหลงเชื่อมิจฉาชีพว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาบอกพฤติการเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะมันแอบอ้างว่าเป็นตำรวจส่งเอกสารออนไลน์มาว่าส่งมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธร
1: อ
0: ้างว่าเนี่ยหลวงพ่อมีคดีอาญานะหลวงพ่อเข้าไปฟอกเงินนะหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับคดีนะถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะถ้าตรวจสอบเนี่ยมุกเดิมๆครับพี่บอยนะจะต้องติดคุกนะหลวงพ่อก็ตกใจกลัวมีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ของวัดก็โอนไปให้เขาตรวจสอบหมดเพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงโอ้หวานเจี๊ยบเลยครับ207ครั้งไอ้โจรมันก็หลอกไปเรื่อยๆนะครับกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นแล้วนะทุกวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเจเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 น.นางสาวนันทนาบุญชัยและคณะบริษัท The Ace Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวบดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำลิดบุญวัดสองแคววัดน้ำโขงวัดชัยเขตวัดช่องลมจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุนบิทริสคาวซิลบริษัทคุณเอ็นจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษีรูปวัดกวิสารารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขาวสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิทธิชนประชาสรรค์นครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในวันที่12สิงหาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: เด้อแรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนอีหลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโอ้โหวันนี้ก็วันที่10สิงหาแล้วนะครับวันจันทร์ที่10สิงหานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องอนันตการด้วยนะพี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่พัฒน์สวัสดีพี่พัฒน์ด้วยครับแล้วก็พี่ดาวฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องมื้อนี้นะครับสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่จันเพ็ญนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะแล้วก็น้องหนูดีหนูดีบอกว่าพี่บอสมีเรื่องจะฟ้องบักหน้าอ๋อวันนี้อ๋ออ๋ออ๋อไปหาดีเจเมย์นะฮะแถวบางซื่อเนาะเออไม่สนใจพี่เลยใช่ไหมเศร้าเลยเนาะคือประเด็นคือแอบไปด้วยแล้วก็แถมยังจะให้พี่บอสเลี้ยงอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยเด็กคนนี้สวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีลุงต้อยด้วยนะครับแล้วก็พี่อุไรนะครับสวัสดีครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะพี่อุไรบอกว่าสวัสดีพี่อรุณนี่ทักทายกันหน่อยนะในช่วงนี้สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนี่ครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลบ้านเฮานะครับพี่น้องฝนตกบ่เนาะ

บนเนาะคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมคุณยายพอเพียงบอกว่าบ่ต้องพิเศษขอเยอะหืมคือจังไดเนาะสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับพี่มานิดทองดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับเอ๊ะผมไม่เจอผู้ใหญ่วันนานมากเลยนะน่าจะเพิ่งเข้ามาดูผมนี่แหละดูทรงละสวัสดีค่ะขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดค่ะน้องเพชรค่ะว้าวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้องมนจนถึง4ทุ่มนะครับผมสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอสุดหล่อของเรานะจ๊ะสวัสดีน้องบอสนี่สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ๆคนไหนกดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ งวดนี้ขอให้ปังๆกันไปเลยนะฮะทักทายทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อฟังจากสมุทรปราการจ้าฝนตกรถติดใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ตอนนี้สมุทรปราการรถตกเอ้ยไม่ใช่รถตกสิโอ้ยขออภัยฮะรถติดรถติดนะจ๊ะรถติดฝนตกนะฮะตอนผมขับมาก็ติดเหมือนกันโดยเฉพาะเส้นบางนาตราดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพระเจ้าจอดต้องเรียกว่าพระเจ้าจอดเลยนะฮะคือประเด็นถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ติดอยู่แล้วนะแถวถนนบางนาตราดเพราะว่าช่วงนี้เขาทำถนนด้วยนะฮะยิ่งฝนตกเข้ามาอีกก็โอ้โหสะสมกันไปเยอะมากๆเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราคนไทยด้วยกันเราต้องรอได้ใครที่แบบหิวข้าวก็ต้องรอก่อนนะจ๊ะรอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะแถวซับแถวซับบนชายโรงพยาบาลเป่าโลนั่นเองนะครับหนูดีบอกว่าฟ้าใสแสบมากไปไม่มีการบอกใดๆทั้งสิ้นอ๋อแอบไปเหรอแสดงว่าไม่บอกหนูดีเลยนี่ว่าโอ้โหเอาแล้วเอ้ยแบบนี้ต้องหน่อยกันแล้วอย่างนี้โยเด็กให้โมโหกันแล้วครับก็ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะขอเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะครับ4689400นะจ๊ะเอาละฮะและที่สำคัญฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับ022481366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกนะจ๊ะที่โทรเข้ามาเด้อช่วงหน้ารอรับสายอยู่เด้อครับเด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะโกลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: ป้าใหญ่สวัสดีครับผม
2: สบายดีบ่ล่ะ
1: สบายดีครับผมสบายดีป้าใหญ่โทรมาจากที่ไหนจ้าวันนี
2: ้วันนี้อยู่ข้างโรงพยาบาลสิริราชมากองถ่ายทำยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกม
1: ื
2: ด
1: ตื่
2: นเลย
1: มันคึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช
2: ้
1: าที่ผมตื่น
2: ตอนนี้มันจะตกแล้วโปรยๆนี่จะยกกองกลับไปแล้ว
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังกำลังใช่ไหมกำลังจะตกใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: โปรยอ่ะเสียดายจังเลย
2: จะไม่ตกแรงอ่ะไม่ตกแรงอ่ะ
1: อ๋อเขาเรียกว่าตกแบบน่างุนหงิด
2: ใช่มันก็ตกแรงมาเลยอ่ะมันก็ไม่ตกแรงอ่ะมันตกแบบลำคา
1: ญอ๋อครับแต่เสียดายแน่น
2: อ
1: นน่าจะให้ถ่ายเสร็จสักหน่อยก็ตกอย่างนี้เนาะเออเสียดายเลย
2: ไม่ก็มีแต่ก็รีบถ่ายอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับผม
2: ตอนนี้มันมืดแล้วมันต้องใช้ไฟด้วยสายอะไรไม่ได้ถ่ายในตึกอะแต่ยังอยู่ข้างๆอะไร
1: ข้างอ๋อครับวันนี้ครับป้าใหญ่ครับ
2: ลองกลับบ้านแล้วเนี่ย
1: เตรียมตัวจะกลับบ้านพอดีเลยวันนี้ป้าใหญ่โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้จ้า
2: ขอเพลงน้องเมย์แหละโอ้ดวงใจ
1: โอ้ดวงใจพิเศษให้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับ
2: ไม่ได้โทรหาทุกหลายวันหลายเดือนละคิดถึงอยู่ไม่ได้โทรหาไม่ว่าง
1: โทรหาผมแทนพิเศษได้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับ
2: นี่หวยวันนี้นะจะบอกเลยนะ5 3 4 2 3 1นะ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: ให้มี5 5 3 3 5
1: วันนี้ได้เลยครับป้าใหญ่เพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับป้าใหญ่ครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากครับป้าใหญ่เนาะป้าใหญ่จากจริงๆอ่ะวันนี้ป้าใหญ่ไปถ่ายงานด้วยแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมเห็นฝนตกแล้วก็เตรียมตัวยกกองนะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะโอ้ดวงใจจากพี่ดีเจเมย์ที่ชานะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ฮะช่วงสายชิลฮิวใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงโอ้ดวงใจจากเมย์ที่ชาครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่ประธาน
1: ครสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองครับขณะนี้20:41 นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะฮะกดแชร์แล้วก็จะได้ถูกจุดๆๆนะครับผมดีเจอ๋อพี่ดาวเรียบร้อยฮะดีเจตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังหิวอีกอยู่ดีนะสวัสดีพี่จินดาด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดิ์นะฮะขอเพลงเข้ามากลางดาวครับได้ฟังพอดีค่ะโอ้โหผมเปิดไปพอดีเลยนะฮะสวัสดีพี่ลัสด้วยนะฮะพี่ลัสสุดสวยนะครับมาแล้วนะฮะวันนี้ก็วันเกิดน้องฟ้าใสใช่ไหมอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีหีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะฮะน้องฟ้าขอให้เป็นเด็กดีนะจ๊ะตอนนี้ก็ครบ20ปีบริบูรณ์แล้วใช่ป่ะหรือว่าเพิ่ง19นะพี่ก็จำไม่ได้ก็เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีโอเคนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงก้อนเกลือนะครับบาวี่บิวกัลยาณีเปิดให้หน่อยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์นะฮะคนอีสานบ้านเฮานะพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมมาฟังนะครับตอนนี้ก็ฝนยังตกอยู่เลยนะตอนนี้ปล่อยๆนะฮะลินลินนะฮะภาษาอีสานเรียกลินลินตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเพราะว่าอากาศนี้รู้สึกว่าจะเริ่มละฝนเริ่มมาละน้ำนี่ก็เริ่มมาแล้วเห็นเมื่อกี้เห็นแจ้งเตือนในโทรศัพท์นะครับว่าสมุด

การจะมีฝนเข้ามานะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปข้างนอกหรือว่าไปที่ไหนนะฮะก็ฝนก็นั่นแหละนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะเวลาขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยก็ขับด้วยระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบเนาะพี่จินดาบอกว่าชอบโอ้ดวงใจผลงานเพลงของพี่ดีเจเมย์นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยอ๋อแวะทักเด้อพี่รัฐทำงานอยู่อ่ะพี่รัฐทำงานอยู่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหแอบไปเนี่ยไม่ใช่ไม่แอบนะไม่ใช่ว่าแอบมาฟังนะพี่รัฐไม่เอานะเดี๋ยวเจ้านายด่านี่ยากเลยนะผมก็ซวยไปด้วยใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เห็นหรอกน่าจะแอบอยู่โอเคนะโอเคพี่รัฐครับทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ไปด้วยนะครับอย่างที่บอกครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับหรือไม่ก็อยากจะหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ได้ด้วยนี่ครับโทรเข้ามาได้เลยครับเบอร์022481366นะครับขณะนี้20:44นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:49 นาทีครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอะไรช่วงนี้นะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้ทราบกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบสลากนี่ต้องฟังทางนี้เลยนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมเงินได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนั่นเองครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะพร้อมลุ้นรางวัลที่1ขออภัยครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงี้ยเงินต้นไม่หายฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับทุกคนกรณีถอนครบกำหนดนะฮะขออภัยครับถอนครบกำหนดนั่นเองนะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo ขออภัยครับ MyMo เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม
3: เพื่อชีวิตฮิตหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเอาละชั่วโมงที่2ในช่วงหน้านะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับชั่วโมงที่2รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกชั่วโมง2เจอกันใหม่ครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยกระทรวงศึกษาธิการจอดชงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้เป็นหน้าที่ตำรวจตรวจสอบบ่มบูลลี่เป็นต้นเหตุหรือไม่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการภายหลังเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์รัฐบุรีว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติจะเห็นได้ว่ามีการแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนายยศชนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังแล้วรองผบตรเผยโนมินีต่างชาติในอำเภอหัวหินใช้คนไทยเปิดบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนฮุบเป็นเจ้าของ 100% พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ภูวิลล่าเถื่อนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15จุดพร้อมกล่าวว่าการเข้าตรวจค้นจับกุมในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเฟสที่6แต่ยังไม่หมดจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจากการตรวจสอบพบพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 บริษัทและพบชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 1,500 บริษัทโดยมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิด849บริษัทซึ่ง33บริษัทได้เข้าปฏิบัติการและขอหมายจับ45หมายเป็นต่างชาติทั้งหมดและคนไทยเชิญมาสอบปากคำ39บริษัทส่วนใหญ่รับสารภาพว่าไม่รู้จักกับชาวต่างชาติและพบว่าคนต่างชาติจดทะเบียน

0: บริษัทและปล่อยให้เช่าหลังละ 50,000 บาทต่อเดือนโดยตลอด6เฟสที่ปฏิบัติการพบว่ามีมูลค่ารวม 2,539 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะให้ชาวต่างชาติขายบ้านด้วยตัวเองแล้วเอาเงินกลับไปนำที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐแต่หากขายไม่ได้จะใช้วิธีขายทอดตลาดพร้อมขยายผลสืบสวนต่อแน่นอนส่วนกรณีที่คนไทยเป็นนอมินีแล้วอ้างว่าไม่รู้นั้นเป็นเพียงข้ออ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำไปตามข้อเท็จจริงทางนี้ยืนยันว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่ได้ละหลวมแต่กรณีนี้เป็นการหาโอกาสช่องว่างอย่างเปิดเผยให้จดทะเบียนออนไลน์ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขผู้ถือหุ้นในส่วนของออนไลน์ได้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมประท้วงรายงานทอมแอนดรูบิดเบือนชายแดนไทยกัมพูชาหากเสนอเข้าสู่เวที UN มั่นใจไทยไม่เสียเปรียบนางมาราตีณลิตาอันดาโบรองอธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวภายหลังร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดบ้านท่าเส้นบ้านหนองรีร่วมกับพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศว่ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ต่อเนื่องเก็บข้อมูลสะท้อนให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงขณะนี้มีข่าวปั่นกัมพูชาออกมาเป็นจำนวนมากแต่ยืนยันว่าสู้ข้อเท็จจริงไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศจะทำหน้าที่ชี้แจงทุกเวทีที่มีความจำเป็นส่วนกรณีนายทอมแอนดรูเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามั่นใจว่าไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเพราะเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นเพียงผู้แทนพิเศษ1ใน40กว่าคนซึ่งรายงานตามความคิดของตัวเองไม่ได้เป็นรายงานของสหประชาชาติแต่อย่างใดแต่หากมีการเสนอประเทศไทยซึ่งอยู่ในเวทีนั้นก็จะทักท้วงชี้แจงให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทำนอกขอบเขตหน้าที่ที่แท้จริงไม่ควรพาดพิงประเทศที่3และเป็นข้อมูลที่ผิดทั้งที่ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลเป็นเอกสารประมาณ20หน้าและเป็นที่บันทึกไว้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 นะครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาล่ะตอนนี้นะไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ควันครับ

0: ผม
1: ครับ
0: พี่ขวัญวันนี้สุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
1: จ้า
0: โอ้โหพี่ขวัญเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างฮะสุโขทัยมีฝนไหมเอ่ย
1: ไม่มีครับวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวครับ
0: อ๋อร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะ
1: ครับไม่มีครับ
0: พี่ขวัญวันนี้โทรเข้ามาทำไมครับวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
1: จะดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลครับ
0: ดอกชบาสีแดงของดีเจลูกตาล
1: ใช่ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
1: ทุกเสียงทุกสายเลยมอบให้หลังไมค์เมื่อกี้แล้วก็น้องแป้งน้องลูกตาลน้องพิมดาแล้วก็น้องบอสธีรพงษ์นี่แหละครับ
0: ขอบพระคุณมากมากเลย
1: อุ้มกัสยาด้วยครับ
0: ได้เลยพี่ขวัญครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ขวัญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับผมได้ครับ
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ขวัญครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไม้จากพี่ขวัญนะครับโทรเข้ามาจากสุโขทัยนั่นเองนะครับใช่ไหมพี่พัดคนสุโขทัยมั้ยเนี่ยน่าจะใช่เนาะขอเพลงเข้ามาด้วยครับผมผลงานเพลงจากพี่ขวัญนะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากพี่ดีเจลูกตาลสุดสวยของเรานั่นเองครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยทั้งพี่แป้งหลังไม้น้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยแล้วก็พี่อุ้มด้วยพี่โอ๊ตด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วยนะครับก็ทุกเสียงทุกสายครับทุกคนเลยนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะสังกัดกีนี่จีนี่เรคคอร์ดนะครับผมคำร้องจารุพันธ์สีม่วงกลางครับทำนองภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินะครับผมเรียนก็จารุพันธ์สีม่วงกลางครับแล้วก็ภูวศิษฐ์อนันต์พรศิรินั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยนะฮะล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะรักไม่ไหวแล้วโว
1: ้ยสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคา

0: เบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Elevenครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆเลยผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเลยนะฮะ 20:00 จนถึง 16:00 จันทร์อังคารนะครับยังไงก็เข้ามาทักทายกันได้เข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาล่ะครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับ FC ทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีนะจ๊ะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ทุ่มถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะบุ๊ย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะยาวไปเลยจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันที่10สิงหาคมใกล้วันแม่แล้ววันที่12นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนาะนะคะที่เราจะได้รำลึกบุญคุณพระคุณของแม่พระคุณของแม่นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็รักแม่ทุกวันนะเอาล่ะนะพูดถึงความรักพูดถึงคำว่ารักนะคะคำว่ารักเนี่ยโอ้โหเรามีเขาเรียกว่าความรักให้กับคนมากมายหลายสถานะมากๆใช่ไหมคุณผู้ฟังหลากหลายสถานะวันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงวันแม่ที่เราจะได้บอกรักแม่ในวันพิเศษพิเศษแล้วก็มีความรักเหมือนกันแต่ความรักนี่มันโอ้โหนะสุขเศร้าเหงาหงอยหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่ารักคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับรักแท้ไม่ใช่รักแค่พามรักแค่เธอคนเดียวงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะฮะแล้วก็ต่อด้วยรักแท้ในคืนหลอกลวงค่ะงานจากพี่วิทย์ไฮเปอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งรักนะรักแท้เหมือนกันเขาบอกว่ารักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะคะพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะคะ3งานเพลง3ความรัก3รูปแบบนะคะกับฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงเลยวันนี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบางคนเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันตอนเย็นๆนะคะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ฟัง2วันเสาร์อาทิตย์คิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันสักหน่อยนะเดี๋ยวสักครู่สายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะจองสายกันได้เลยน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวสักครู่มารับสายหน้าไมค์กันนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มด้วยนะคะฝากไว้ได้เลยจองไว้ได้เลยใครอยากคุยสายบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เอลมูฟังวันนี้ก็ลืมนะเบอร์เราเบอร์อะไรนะอะไรเงี้ยนะคะตกไปเลขหนึ่งก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วหนูฝากด้วยนะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวนะใครเอ่ยอุ้ยวันนี้เขาบอกว่าน้องตาลคนสวยเน่ขอเพลงจดหมายถึงอะไรอ่ะ

อ้อยเอ๋ยอ้อยหมายถึงจดหมายถึงอ้อยหรือเปล่านี่เล่นมุกใช่ไหมบอกจดหมายถึงอ้อยด้วยนะมอบแด่ป๋าห้อยเหรอนะครับจากเด็กดีกรุงทนหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะแล้วก็จากคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันมีของพรศักดิ์ด้วยนะนี่นะคะเขาก็ขอมาแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะและก็ที่สำคัญตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะอุ่นหนาวฟ้าครั่งเช่นเคยนะคะอบอุ่นเหมือนเดิมที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเผื่อว่าจะชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่นอนยังไม่ง่วงเข้ามาฟังเพลงอย่างเพื่อนๆกันได้เลยนะคะ2ชั่วโมงเนาะเผื่อว่าเที่ยงคืนแล้วค่อยนอนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะวันนี้มีใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะต้นสัปดาห์คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะบอกวันจันทร์เนี่ยนะตื่นไปทำงานมันยากแสนยากจังเลยนะบางคนบอกโอ้วันจันทร์อีกแล้วนะคะนะให้กำลังใจกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปนะคะทำงานที่เรารักนี่ล่ะเป็นไงล่ะ ใช่ไหมไม่มีงานก็ไม่มีเงินคุณผู้ฟังนะคะต้องใช้เงินนะคะในการดำรงชีวิตนะอีกหลากหลายมากมายเนี่ยบางคนมีความฝันความฝันบางทีมันใช้แรงใจอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้แรงเงินด้วยเนาะเนี่ยบางคนอยากไปเที่ยวบางคนอยากไปเรียนต่อโอ้มากมายนะคะยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่ให้เราได้ทำได้เจอนะเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะคะ TFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเอาละโอ้โหตอนนี้หลังใหม่พรึบพรึบเลยทีเดียวอบอุ่นเช่นเคยนะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยสายกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งความรักก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้3รักเนี่ยเป็นเพลงช้าๆเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆปะปนกันไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นความรักแบบสนุกๆ กันละกันนะคะไม่ได้เปิดนานนานเลยเพลงนี้รักพี่จุดๆๆงานจากพี่พาเมล่าบอเดนเนี่ยค่ะเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายมารออยู่แล้วโอ้โหเป็นสายที่ไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่นันค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องน้องตาลขอบคุณนะคะที่ยังจำได้
1: จำได้อยู่แล้วค่ะพี่นันค่ะนะเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันนานๆเลย

0: ก็สบายดีก็อยู่ตามภาษาแบบนี้แหละ
1: ตามภาษา
0: อยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกทุกผ่านละครนี่แหละ
1: นี่ตามประสาคนโสดด้วยหรือเปล่าหรือแอบไปมีแฟนแล้ว
0: ใช่โสด
1: เห็นแบบว่าเงียบเงียบไปแต่ว่าเห็นพี่นันโทรมาฝากเพลงอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้คุยสายกันแค่นานก็มีเปิดให้อยู่เรื่อยๆได้ฟังอยู่เนาะ
0: ได้ฟังตลอดเลยค่ะขอไปฟังตลอดเลยถ้าไม่ได้ขอก็ฟัง
1: นี่น่ารักน่ารักเหมือนเดิมพี่นันจากเพชรบุร
0: ีคิดถึงน้องลูกนันจะขอเพลงอะไรดีนะแต่ได้จะเอาเพลงเพื่อชีวิตว่
1: า
0: คิดถึงพี่นัทขึ้นมาทันดีไทยทันทีทันใจ
1: จริงๆไม่ได้คิดถึงน้องลูกตาหรอกคิดถึงพี่นัทเอาพูดตรงๆเอาพูดมาเลย
0: น้องลูกตาถ้าไม่มีน้องลูกตาก็ไม่มีใครเปิดเพลงพี่นัทให้ฟังเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วไงก็เลย
1: ใช่นะคะแล้วก็พี่นัทเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยอีกสักพักหนึ่งน่าจะได้เจาะคิวฮิตกับเราด้วยนะคะนะ
0: ใครคะพี่นัท
1: ใช่เอ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณไม่ทราบได้ยังไงคะคุณนันคะ
0: ต้องเห็นเงียบหายไปเนาะเงียบหายไปนะ
1: เอามีเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะอีกสักพักคงจะได้เจาะคิวฮิต
0: อุ้ยบอกให้มาเข้ารายการหน่อยนะ
1: นั่นน่ะสิพี่นันคะวันนี้ที่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหม
0: ฝนกำลังตกเลย
1: ตอนนี้เลยเหรอ
0: แต่ก็ใช่ค่ะ
1: โอ้อากาศเย็นน่
0: า
1: ดูอ
0: ากาศก็กำลังดีๆอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ลูกตาล
1: นั่นน่ะสิเพชรบูรณ์
0: ถ้าฝนตกโปรยๆเนี่ยให้มาเที่ยวภูทับเบิกให้มาเที่ยวเขาโกนะมาดูแบบฝนโปรยปลาอย่างเงี้ยจะมีหมอกบางๆปกคลุม
1: แล้วถ้าไปจะมีไกด์นำเที่ยวไหมล่ะคะ
0: ก็พี่นี่ไง
1: นี
0: ่ที่ดีๆนะมาดมสักถ้ามาแล้วมันตกหล่มนะกลับคงที่ไม่ได้
1: หล่มอะไรหล่มรักเหรอโอเคนะพี่นันเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกงานของพี่นัท
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคพี่นันรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราโทรเข้ามาคุยสายกันอีกเนาะโอเคค่ะ
0: น้องลูกตาก็เหมือนกันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: ขอให้มีงานเยอะๆ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอให้เชิญพี่นัทมาฝากเพลงเที่ยวสบ
1: ายเนี่ยเห็นไหมล่ะมันต้องมีติ่งทิ้งไว้นิดนึงอ่ะ
0: ถ้าชอบแบบน้องดังๆอ่ะเราเป็นชอบเหมือนเขาอ่ะมันไม่โดนใจอ่ะเราต้องเอาแบบคนที่ว่าคนห่างๆไปอย่างเงี้ย
1: ต้องคนแปลกๆ
0: ใช่คนแปลกๆคนเหนือคนเหนืออ
1: ันหยังโอเคค่ะพี่นันค่ะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ค่ะน้องล
1: ู
0: ก
1: ตาสวัสดีค่ะน่ารักเช่นเคยนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์อ้าวเลยจัดให้นะคะกับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติสารกับสายชิวหิวใจ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะแนะนำงานเพลงของพี่ณัฐกิติสารนะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะจริงถูกต้องนะถูกต้องเลยนะคะก็มันก็เท่าเทียมนะผู้ฟังไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงนะคะเราตอนนี้เราเท่าเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะเราก็มีโอกาสได้เจอได้บางคนไงคือเหมือนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องความรักอะไรเงี้ยในเพลงเนี้ยเขาแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยสำหรับผู้หญิงอ่ะให้เหมือนให้ข้อคิดว่าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะยังมีอีกหลายคนที่เราจะได้เจอได้คุยได้คบอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละเนาะขอบคุณนะคะวันอีกครั้งนึงนะส่วนใครที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์เหมือนพี่นันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายด้วยตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังไมค์ได้เลยที่022481366เช่นเคยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามานะทักทายสมาชิกนะคะผ่านทางไลฟ์ของเรากันบ้างดีกว่าที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่ลำพึงนะแล้วก็คุณแม่อรุณนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เด้งเลยเด้งเด้งแป๊บเลยก็น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบนะแล้วก็น้องฟ้าใสด้วยนะเมื่อกี้เจอกันเนาะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะแม่แก้วบอกที่ลาดพร้าวฝนตกหนักค่ะตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนข้อความเยอะมากๆเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่คือเสียงในการเลื่อนเอาข้อความหายหมดใครที่หนูยังไม่ได้ทักทายนะผ่านทางเพจนะคะเนี่ยรบกวนพิมพ์มาอีกรอบหนึ่งสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อรุณีนะบอกสวัสดีค่ะเปิดเพลงเพราะมากๆเลยขอบพระคุณมากนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะทักทายจ้ะแล้วก็มีใครอีกข้อความเด้งไปเด้งมาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยโอ้พี่อัญชลีนะบอกน้องลูกตา

นนะฮะฟังอยู่จ้านะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็อยากฟังจะให้รอปศไหนของนาตาลีศรีเพชรด้วยนะคะอ่ะนะจดก่อนจดไว้จดไว้ก่อนพี่เกรียงไกรสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดงานเพลงให้นะคะเพราะว่าฝากเข้ามาทางหลังใหม่เยอะมากเลยเอ้าไปกันต่อกับเพลงนี้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชเขาฝากมางานสนุกๆจากพี่ยิ่งยงเนี่ยค่ะทำให้รักทำไมเออนั่นน่ะสิ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะสนุกกับพี่ยิ่งยงไปนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าลำวงเวียนโคร
2: ผมเอาจังหวะสนุกมาให้ทุกคนได้ปรบมือตามหรือว่าเต้นรำกันสักหน่อยแล้วกันพี่น้องนะอ่ะรำวงย้อนยุคหรือว่ารำวงเวียนโครสักเพลงพี่น้องครับมาเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะที่จบไปกับผ้าห่มสาวสวยเทพรุ่งระวีนะคะจากพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะชนอภิชาติกับเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนะแบบนี้เลยเอาทางลัดเลย ได้เจอแน่นะก็จากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะโทรเข้ามาได้เลย022481366นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังเหลืออีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะ

ลุงพันจากกาญจนบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังงานของกระดังงานะคะกับผู้หญิงกินเหล้าอ่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็นะอยู่ด้วยกันก่อนทักทายเพิ่มเติมพี่หนูเพียรนะคะพี่บอนวีด้วยนะคะรายงานตัวแล้วก็พี่เบนจาพรนะคะมาทักทายพี่อะไรเอ่ยพี่สังเวียนพี่สังเวียนนะคะบอกอยากฟังทบ2ลุยอีสานให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยพี่นักรบพี่ประธานพี่พงษ์สะทอนพี่นุเจริญนะจ๊ะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ทักทายกันได้นะคะที่เพจของเรา LTMFM95 ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:02 น.นะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังครั้งนึงนะคะที่รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้มีสมาชิกใหม่หลายคนที่เข้ามาทักทายเพิ่มเติมที่ Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบาริอู้กันจ้าดเมินเลยสวัสดีเจ้าไอ้หนาน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีสาวและหมวยคนสวยชนที่ชาค่ะ
0: ใช่นี่คืออันนี้คือสโลแกนใหม่เหรอคะ
3: ก็นานแล้วเหมือนกันนะพี่สาวน้องบอยคนสวยชนทิชา
0: คือมีสโลแกนเนาะวันนี้บางคนเปิ้ลก็อย่างไอ้นันนี้พี่เปิ้ลมีสโลแกนฮือบางคนเปิ้ลก็มีตำแหน่งฮือนะเป็นเจ๊พ่องเป็นผู้จัดการพ่องเนี่ยเป็นหลายอย่าง
3: ได้ยินครับผมเคยได้ยินบ่อย
0: ๆน่ารักน่ารักชอบเจ้ามันก็เป็นน้องลูกโหนดพ่องเนี่ยก็มีชื่อหลากหลายหลากหลายเน
3: า
0: ะ
3: ฟังอยู่ครับฟังอยู่แต่ว่าบอกค่อยโทรไปนานๆท่านจะโทรเข้าไป
0: ได้เลยเมื่อไหนโทรมาก็ได้ขอบคุณจังเจ้า
3: ถ้าจะโทรไปถึงว่าเพื่อนเก่งใจน้องรับสายหลังไม
0: ่โอ้บอกเป็นอย่างบางทีอยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากได้อาจจะไปอู้สายหน้าไม้แต่ก็เปิดเพลงให้ได้เนาะ
3: ครับนานๆทีได้โฟนหน้าใหม่ก็ยังดีครับ
0: ยินดีเจ้าขอบคุณชนะ
3: เลยเนาะ
0: เจ้าลำปางฝนตกไหมหนาน
3: ตกครับตกอยู่ครับตกขอทุกวันเหมือนกันนะครับทุกวันพอให้พอดีนะครับ
0: พอให้พอดีอากาศได้เย็นมาหน่อยเนาะ
3: แต่น้ำก็ไหลเข้าเขื่อนยังเหมือนเน่าด้วยครับจะเต็มยังเหมือนอยู่ครับหนักอยู่

0: แกไม่จ้างเลย
1: ยังสถานการณ์โอเคอยู
0: ่ครับเป็นคนกระโดดทุกวันอยู่ครับ
1: เจ้าน้องก็ดีกับต้นไม้ก็ชอบไงเนาะต้นไม้เย็นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันต้องได้โฮ
0: ดแน่ครับทำมาที่เหมือนเซตเลยครับผม
1: จะได้ก่อ
0: ผู้อันงานนะทำนาเลยครับ
1: โอ
0: ้ปลูกนานะครับปลูกข้าวนายังเหมือนเดิ
1: ม
0: ครับ
1: มาแล้วเตือประเด็นที่ถึงไหนแล้วเจ้าถึงขั้นตอนไหนแล้ว
0: อ๋อกัดลงปลูกอยู่ครับลงปลูกอยู
1: ่ปลูกอยู่เนาะเจ้าโอเค
0: แฮมครับประมาณ 3-4 วันเขาจะแล้วครับ
1: โอ้ย่าคนเดียวอ่ะเจ้ามีทีมงานไหม
0: มีครับมีเหมาขึ้นจุนจ้างเป็นของครับ
1: โอ้น้องต้องช่วยกันจะได้เสร็จไวๆเนาะมีหลายคนนะคะ
0: มันพึ่งมีหน้ามานี่เหมือนวันนี้เท่าไรครับหน้ามันกับพึ่งมาเมื่อติดแล้วมาเนี่ยครับ
1: เนาะเพิ่งจะมีมาเนี่ยแหละเนาะที่รู้สึกว่าโอเคหน่อยนะคะตกหม้อก็หายพอดีหม้อเขาได้อันทำมาหากินได้เนาะไอ้เนาะนะตกนักลำไปมันดีก่อนนะอย่างว่าหลายคนก็กลัวน้ำท่วมอะไรอย่าง
0: เงี้ยน่าจะกลัวเป็นเดือนกันยาครับถึงจะนัดถึงจะเป็นน้ำเยอะอะไร
1: เจ้าเนาะก็ต้องคอยดูแลต้องคอยระวังตัวเหมือนกันเนาะนะใครที่ทำการเกษตรเน
0: าะอีกแล้วพายุคาซิจิคาซิจิเนาะตอนวันที่26สิงหานะครับเขาบานเป็นโอ้เก็บเม็ดนะครับร้านผม
1: ขึ้นถึงไอ้บ้านไอ้เป็น2ชั้นกอกจะได
0: ้ก็ชั้นเดียวนะครับ
1: อ๋อ
0: คนนี้ว่าของกยุทธแล้วก็2ชั้นนะครับใต้กับด้านบนตรงกลางมันติดขึ้นขึ้นที่ดินเนาะไปเอาของอยู่ใต้ลุงคนแรกบ่มียังครับ
1: ยายรถแขวนหน่อยโอ้ยังแขวนหน่อยยังแขวนหน่อยเนาะแต่ว่าก็เห็นใจเนาะคนอื่นๆที่เปิ้นอาจจะมีบ้านที่หมายถึงว่ามาได้รองรับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเน
0: าะว่ากำแพงบ้านเขาปั้งหลายหลัง
1: หน้ากาหน้ากานั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะตรงนี้เขาบางทีเขาก็บางทีก็เอาบัตรตันนะเอาบัตรตันหมายถึงว่ารับมือไม่ทันเหมือนกันนะบางทีนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เนอไอเนอร์นะ
0: ครับผม
1: โอเควันนี้บอกว่าอยากฟังแอบฝันของพี่เอกกับพศวงนาค
0: ครับ
1: ตะกี
0: ้ก็ฝันไปแล้วครับฝันไปแล้วพอที่เสร็จต้องเตือนในนี้เสียงใครเข้ามาข้างล่างของพี่เอกก
1: ็พี่นัน
0: กับพี่นันเสียสมุน
1: เ
0: ป็นใครโง่เ
1: จ๊นากาเนาะคือตอนแรกบอกเพลงแอบฝันเนี่ยตะกี้ค้นหาดูแล้วก็ลองเช็คเพลงดูเนี่ยเปิ้นว่าโอ้น้องจำได้เป็นเวอร์ชั่นตอนหลังนี้ที่เปิ้นเอามาทำเป็นแบบ3ชาวุยวุยไอ้น่ะคุ้นชินกับเวอร์ชั่นนั้นแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับเจ๊ก่อ
0: ครับผมต้นฉบับเลยครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยอ้าวนะเดี๋ยววันนี้โอ้มาได้ค่ะไอ้หนามต้องมีมามอบให้ใครบ้างอย่างไรอ่ะให้เชิญก่อนเลย
0: ก็มองให้ครับดีเจปีสาวต้อยบ้านใหญ่ตรงหัวขึ้นซีอาไลโออาไลโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็แม่น้องก็แล้วก็พี่สาวเกียวล้มพี่วันอิสานสุโขทัยแล้วก็พี่เขียวชุมพรแล้วก็น้องสาวรับสายหลังไมค์ไปครับน้องเมย์แล้วก็ให้นะครับดีเจน้องดูตานไปครับ
1: นี่โอเคเจ้าก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวไอ้หนานจำได้ก่ออันใหม่
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคนะโอเคเชิญค่ะ
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้อัยยราฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยราฮ่า
1: สุดยอดแต่นี่ล่ะตัวจริง โอ้ยความจับเปิ้นดีแต่เนาะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้าโอ้โหไอ้หนอความจำดีความจำเป็นเลิศไอ้หนานดิฟนี่นะนะคะเอาล่ะนะคะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่หนานดิฟไอ้หนานดิฟฝากเข้ามาเด้อ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกๆ นะคะแล้วก็เป็นแบบลูกทุ่งยุคก่อนเนี่ยผู้ฟังนะคะตอนนั้นตันร้องเพลงวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยช่วงน่าจะเป็นปฐมปลายจนมัธยมอะไรเงี้ยนะคะก็โอ้พอได้มาเปิดแล้วคิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนะคะที่จบไปนะแอบรักแอบมองจากพี่แจ็คธนพลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชภัฏค่ะพี่ดำรงวงทองนะฮะแล้วก็ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาพี่เอชยามิชัยนั่นเองไม่ได้เปิดนามกันนะเพลงนี้นะหลายคนบอกเออนะเมื่อกี้ดีเจเต้นด้วยนะคะเพราะว่าจำท่าเต้นได้ จำท่าเต้นได้นี่คือยังไงอ่ะต้องแบบว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยเกินเอ้ยไม่เอาไม่พูด แล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นขบวนพาเหรดของเรากับแอบฝันเอกพจน์วงนาคนะคะจากสายหน้าไม้อ้ายน้านดิบลำปางเนอขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงที่หลายๆคนก็โทรเข้ามาฝากเพลงนะคะทำให้ดีเจรู้ว่าอุ๊ยมีได้อยู่คนเดียวนะมีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนแหละนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่โกมลพี่สาลิศหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็พี่คันชิตนะคะทักทายยามดึกนะจ๊ะพี่จุรีสวัสดีค่ะพี่อะไรพี่พีรพลนะคะพี่นพพรบอกว่ารับฟังอยู่เจียงไฮ้นะเปิดวิทยุสุดคืนเลยครับชอบมากสุดคืนคือทั้งคืนนะคะสุดคืนนี่นะเออสุดตีสุดแรงแล้วก็สุดคืนนะถึงตีห้าเลยฟังข่าวช่วงเช้าต่อเลยโอ้โหขอบคุณจัดนักเลยเนอะนะคะไอ้นพพรเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีนะครับแม่คุณแม่หย่อนสวรรค์โอ้คุณนี่คุณแม่มาดึกอ่ะนะแล้วก็พี่นางหนูวันนะคะบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะจ๊ะพี่นักครบขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆด้วยนะคะคุณแม่หย่อนก็บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะลูกสาวนะแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพี่

อ่านชื่อผิดพี่ฮามิหรือเปล่าถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าจากทางปัตตานีจ้าเลี้ยงวัวประมาณนี้เนาะหนูถ้าหนูอ่านผิดยังไงหนูพยายามจะอ่านให้ถูกต้องที่สุดนะคะฟังเพลงลูกทุ่งมหานครเป็นเพื่อนแล้วก็ยังไงนะหาอยากเจอหน้าผู้จัดรายการไม่เจอแต่วันนี้หาเจอแล้วใช่ไหมคะความหมายประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสวยมากๆแหมอันนี้อ่านได้เลยอันนี้อ่านถูกเลยตรงประโยคที่บอกว่าสวยมากๆขอบคุณนะคะคือมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนบอกฟังวิทยุเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่ทุกคืนเลยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเล่นโซเชียลไม่ถนัดเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามที่จะหาเพื่อที่แบบว่าอยากจะเห็นหน้าหนูอาจจะเป็นที่หนูด้วยนะที่พูดอยู่นั่น หนูอะพูดอยู่นั่นว่าแบบเฮ้ยแบบคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยดีเจหน้าตาน่ารักนะคะอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้หนูก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะหรอจริงหรอนี่คือความจริงนะคุณผู้ฟังเข้ามาคอนเฟิร์มได้นะคะในเพจทุยผู้ฟังไม่ค่อยมีใครชมหรอกมีคุณผู้ฟังแหละชมหนูบอกว่าฟังเสียงแล้วฟังอย่างนี้หน้าตาดีหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ย อ่ะล่ะเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะนี่คือแบบชมตัวเองแล้วก็นู่นลอยติดไปแล้วค่ะติด เพดานไปแล้วอ่ะล่ะนะพี่สุดยอดดีกว่าพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของจักรจันทร์วันวิสานะกับคือทอดเปิดจริงจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อจ้าจอคิวฮีทค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงนี้โอ้โหบอกเลยว่าจอคิวฮิตของเรานะคะพี่หลิวอาจริยาค่ะฝากมาเลยนะคะกับงานเพลงใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็น cover version คุณผู้ฟังพี่เสือจ๋าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้นะคะเวลาคนที่เล่นโซเชียลมีเดียนะแบบแพลตฟอร์มแบบ TikTok IG Facebook อย่างเงี้ยก็จะเคยได้ยินเพลงนี้ที่คนเอามาร้องเหมือนว่าต้นฉบับออริจินอลเนี่ยจะเป็นเพลงแบบ AI อ่ะคุณผู้ฟังเหมือนเขาเจนระบบขึ้นมาก็ถือว่าอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่หลิวเขาก็บอกว่าเออนะเอามาทำอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นคนจริงๆร้องแล้วก็มีใส่ภาษาเหนือเข้าไปต่อยนะเจ้าจะได้แบบเอ้ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สาวเหนือเนาะพี่หลิวก็เป็นสาวเหนือสาวละปูนเออนะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะจากสังกัดมิวสิกดีๆพี่เสือจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ยอมแล้วเจ้าเขามีลงนี้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะสนุกๆจากพี่หลิวอจริยานะพี่เสือจ๋านะคะฉันชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมง
2: เพลงนี้ติดชอต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะจัดให้แต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังจ๋าตันอยากจะขอขอบคุณนะคะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงใหม่ของตาลเข้ามานะกับดอกชบาสีแดงจนทำให้ล่าสุดเลยกับมหานครชาร์ตของเราเนี่ยดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชานะคะขึ้นไปอยู่ที่ฮิตที่5เลยคุณผู้ฟังนะตอนดีใจมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ปนกับความตกใจด้วยเพราะว่าล่าสุดที่มีโอกาสได้อยู่ในชาร์ตเนี่ยคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับเพลงก็มันน้อยใจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ตาลได้รับรางวัลมหานครอวอร์ดด้วยนะคะก็ยังอยู่ในใจเสมอมาและตลอดไปคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจาก10กว่าปีไม่น่าต่ำกว่า15ปีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่งจะมีนี่แหละดอกชบาสีแดงนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในชาร์ตแล้วก็อยู่ในเลขแบบเลขตัวเดียวด้วยคุณผู้ฟังนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย15ขึ้นมาสัปดาห์นี้ฮิตที่5ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีเจด้วยที่เปิดให้เยอะมากๆแล้ววันนี้ก็มีสายหลังไมค์ที่แนะนำเข้ามาด้วยกับดอกชบาสีแดงหลายสายเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้วันนี้เปิดไปหลายรอบแล้วนะคะก็เกรงใจมากๆแต่ว่าขอบคุณค่ะก็เลยอยากขอบคุณก่อนที่จะไปฟังเพลงแต่ว่าจะจัดเพลงอื่นให้ก่อนด้วยแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเอาเป็นว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะก็ซึ้งใจมากๆเลยที่ก็ยังให้การต้อนรับนะคะสำหรับงานเพลงของตาลนอกเหนือจากการติดตามผ่านทางรายการวิทยุของดีเจลูกตาลชนิชาแล้วในบทบาทของการเป็นศิลปินนะคะตาลก็ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังแต่อาจจะทิ้งช่วงห่างไปสักนิดนึงนะคะก็มีเพลงอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าก็ทำงานหลายอย่างนะคะเป็นศิลปิน

เป็นนักจัดรายการวิทยุนี่แหละดีเจแล้วก็ตันก็ทำคอนเทนต์นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายอย่างนะคะทำเอ็มซีด้วยอะไรด้วยวิทยากรอะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะเพลงออกมาไม่ค่อยถี่เท่าไหร่แต่เนี่ยค่ะสัญญาแล้วสัญญานะคะว่าจะทำเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับดอกชบาสีแดงด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะจัดให้2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนนะคะงานจากลำเพลินวงศกรนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่19แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่พี่คนโคราชฝากมาทาง SMS กับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสิงค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: พบรักปากน้ำโพนะคะหนูมิเตอร์ค่ะพี่เล็กจากสุโขทัยฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะจัดให้ในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้10สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันขี้เกียจสากลเนี่ย International Day of Laziness บอกวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้หยุดพักผ่อนผ่อนคลายความเครียดจากการใช้ชีวิตจากการทำงานและก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องวันนี้หรอกค่ะเพราะปกติก็ขี้เกียจอยู่แล้วทุกวัน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่อุ้ยจากสวนหลวงนะคะฝากงานเพลงรักเธอเสมอของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนมากๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงสนุกๆจาก3สาวนะคะที่เน้นปาร์ตี้นะคะคือปาร์ตี้นั่นแหละนะซาร่าคนเมานะคะจาก Dog Care Top Line ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยผู้สาวขี้เล่าจาก

เมจิราภจิราพรนะคะและปิดท้ายด้วยสาวลำไยไหทองคำผู้สาวขาเลาะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เพิ่งเห็นว่าที่หน้าจอมีคนเปิดเป็นแบบความรู้เก็ดความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆว่าวันที่10สิงหาคมคือวันขี้เกียจสาก

เออวันขี้เกียจสากลแล้วยังไงต่อแล้วเราได้นอนแบบบิดขี้เกียจได้เต็มที่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ก็น่าจะแบบว่าต้องไปทำงานแล้วใช่ไหมคะจริงวะเนี่ยหนูสงสัยมากเลยมีคนเปิดหน้าที่หน้าจอคอมของนักจัดรายการเอาไว้บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยคือวันขี้เกียจสากลหนูก็แบบฮะจริงเหรอเออมีนะมีวันหลายวันมาที่เขาแบบวันเลี้ยงสุนัขวันเชิดชูอะไรแบบมีเยอะมากวันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าวันที่11สิงหาคมมีวันพิเศษอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องใบช่วยดูดีกว่า แปลกประหลาดมากนะคะมีคนขอเพลงกระถางดอกไม้ให้คุณด้วยที่บอกอะไรนะขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างอะเหรอใช่ไหมถูกปะใช่เพลงนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอาไว้เปิดในช่วงของอะไรนะเพื่อชีวิตแล้วกันเนาะฮิตติดหัวใจนะคะตอนนี้อยู่กับเมย์ใน3ผลงานเพลงที่มาแบบแนวเที่ยวแนวปาร์ตี้นะคะเพราะว่าห่างหายกันมา2วันเรียกว่าเครียดกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาปรับจูนกันสักนิดสักหน่อยจะได้แบบสบายใจมากขึ้นนะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งเมาแล้วกันนะจากสาวเนสกาแฟนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกภูมิภาคได้ที่02-248-1366ค่ะ02-248-1366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าคนสวยเสมอ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะคนสวยกว่า
2: ไม่หรอกน้องสวยกว่าพี่30กว่าแล้ว
1: ไม่เป็นไรค่ะหนูจะอวยกันเองอยู่อย่างนี้ อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 38จ้า
1: โอ้พี่30กว่าหนูก็30กว่าเหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยค่ะ
2: งั้นเป็นเพื่อนกันเลย
1: อย่าถึงกันนั้นเลย เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวค่อยๆตามไปไปแบบกระดึบกระดึบไปแบบหอยทากแล้วกันเนาะอยู่ไหนจ๊ะ
2: พี่39พี่39
1: อยู่ไหนจ๊ะอันนี้บอกเลขเหรอ
2: จ๋าจ๋าอายุ
1: อยู่ไหนอยู่ไหน
2: ประเวศจ้ะโหบางนาน้ำท่วมมากกว่าจะขับรถมาถึงบ้าน
1: ประเวศตอนนี้เหรอคะบางนาน้ำท่วมเหรอลงหรือยังลงหรือยังหรือว่ายังท่วมอยู่
2: มันตอนหัวข้ามตอนนี้ไม่แน่ใจ
1: ก็หวังว่าน่าจะลงแล้วเนาะ
2: จะสองทุ่มอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะแล้วปกติไปกลับบ้านยังไงขับรถหรอ
2: ขับรถมาเองจ้ะทำงาน
1: อ๋อนะคะเป็นสาวที่ดูแลตัวเองได
2: ้จ้าคนเดียวก็ไม่แคร์ใครนะจ๊ะ
1: เราขับรถเองไปเองทำงานเองกับเองใช้เงินตัวเอง
2: ใช่แล้ว
1: เมื่อวานหนูกลับบ้านไปกะว่าจะพักผ่อนซะหน่อยเงยหน้าไปฟ้าทะลุ น้ำน้ำในห้องน้ำชั้นสองรั่วลงมาน่ะตกใจอะในความเป็นผู้หญิงคิดว่าต้องทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรก
2: อะทำไงก็กำลังมาลองแค่นั้นเองจบ
1: จริงเหรอแล้วจะทำยังไงต่ออะตอนนั้นมันน่าจะห้าทุ่มแล้ว
2: ห้าทุ่ม
1: ใช
2: ่ก็รอให้ฝนหยุดมักทำความสะอาดบ้าน
1: ไม่ใช่ฝนหยุดท่อรั่วท่อแตก
2: เอ้าท่อแตกเรียกช่างสิ
1: เรียกใครอ่ะห้าทุ่ม
2: เอ้าเนาะจำมาต้องไปปิดก๊อกป่ะ
1: ใช่หนูเดินไปปิดวาล์วน้ำ
2: นั่นแหละถึงจะชัวร
1: ์แต่เสียงปั๊มน้ำก็สูบตลอดเวลา
2: ใช่เพราะเขาต้องทำงานตลอด
1: ใช่เราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันรั่วก็ให้ปิดวาล์วแล้วก็ถอดปลั๊กปั๊มออกไปเลย
2: จ้ะ ต้องถอดปลั๊กปั๊มด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นปั๊มมันจะสูบจากไอ้แท้งอ่ะ
2: ใช่มันก็
1: รั่วลงมาเหมือนเดิมอยู่ดีก็เลยแบบโอเคเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงเมื่อคืนก็คือแบบ
2: ต้นทางเลย
1: ตอนแรกเมื่อคืนจะนอนแล้วก็สักหน่อยเถอะนะขอให้ได้มีเรื่องมีราวคอนเทนต์วิ่งเข้าหา
2: ใช่ไหมฝนตกอากาศเย็นๆด้วยหืมหงุดหงิดมากเลย
1: เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็เงี้ยตื่นเต้นตกใจสิ่งที่หนูทำคืออะไรรู้ป่ะเดินไปปิดวาล์วน้ำเจอเพื่อนบ้านกำลังนั่งกินหมูกระทะก็เลยเดินไปบ่นเดินไปบ่นสักหน่อยบอกเนี่ยซื้อมาไม่ถึงจะปีเลยนู่นพังนี่พังนั่นพังบนไปบนไปสนุกดี
2: ไม่แล้วแต่อันนี้นะสาวยุคใหม่ก็อย่างนี้แหละ
1: เพื่อนบ้านบอกบ้านนี้ก็มีเหมือนกันปวกขึ้น
2: เหมือนกันเลยนี่ก็หลังคาโหวหนูโผล่หน้าวันดีคืนดีหนูโผล่หน้า
1: เลี้ยงสิเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลย
2: ไม่ไหว
1: ตั้งชื่อให้อย่างตั้งชื่อให้อย่างหนูเนี่ย
2: อ๋อมันเพิ่งเคยเห็นหนูสีดำดำดำแบบดำสนิทเลย
1: เหรอเอ้ยของแปลก
2: จริงๆเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นหนูขนสีดำสนิทเลยเคยเห็นแต่ขนแบบมันออกสีทองๆสีเหลืองๆเทาๆไอ้นี่สีดำเหมือนหนูพุกเลย
1: เลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยง
2: ไม่อะแค่เห็นสีมันก็กลัวแล้ว
1: หนูเคยไปดูคลิปไงที่เขาแบบว่าเป็นหนูอ่ะแล้วเขาแบบว่าเอามาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าแบบอะไรนะประมาณว่ามันอาบน้ำเองด้วยอ่ะ
2: ใช่ชอบลงไปกินน้ำในถังอ่ะ
1: มันอาจจะไม่สกปรกอย่างที่เราคิด
2: มันหลังคามลุ่มเข้าไปได้ไง
1: หนูพูดเล่นนะหนูพูดเล่นนะไอ้เรื่องเลี้ยงอ่ะ
2: ตัดฝ้าตัดฝ้าตัดไม้โอ้ยปวดหัวมากกลางคืนนอนฟังเสียงมันกดกัดกัดกัดกัดกัดทุกคืน
1: เออ

0: ก็นั่นแหละนั่นน่ะสิ
1: สงสัยจะถูกแมว
0: ค่ะ
1: แมวเสวยไปแล้วเพราะว่ามันเงียบไป
0: แล้วแมวเสวยเลยน้องแมวคงหิวนะให้น้องแมวเหวยไป
1: เออ
0: แต่แมวบ้านหนู
1: มาก
0: แมวบ้านหนูไม่กัดหนูสิแมวบ้านหนูเมย์ไม่กัด
1: เลยเห็นไม่ได้เลยวิ่งเลยกวดเลย
0: เพราะว่าเลี้ยงมาพร้อมกับกระรอกเลี้ยงมาด้วยกันเขาเจอหนูเขาก็นั่งมองไม่ทำอะไรเลยเป็นเพื่อนกันเออก็เลยแบบชินเพราะว่าโดนเลี้ยงมาแบบนี้กระรอกอะเลี้ยงก่อนแมวอะเลี้ยงที่หลังแมวกระรอกเป็นเจ้าบ้านแมวก็เลยแบบอ๋อโอเคฉันมาที่หลังฉันยอมก็ได
1: ้แล้วเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกัน
0: อืมนั่นแหละพอมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอหลังจากนั้นเจอหนูแมวก็จะนั่งมองเฉย
1: ๆ อ๋อได้เพื่อนใหม่มาเขาคงคิดแบบนี
0: ้ก็คือแบบสวัสดีจ้าเข้ามาข้างในก่อนจ้าอะไร
1: เออนั่นแหละเชิญชวนเชิญชวน
0: อ่ะตอนนี้เที่ยงคืน26นาทีอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ของบอสธีรพงษ์ตี3จ้าย
0: ังไม่ตี3เลยค่ะเพิ่งเที่ยงคืนซะ
1: โอ้ยเอา
0: จะรีบไปไหนล่ะจะรีบตี3ไปไหนล่ะ
1: ต้องไปคุยกับน้องบอสแล้วจ้ะ
0: MV อ่ะเน
1: า
0: ะได้ดูไหมMV น้องเขาน่ะ
1: ยังไม่เคยได้ดูได้วางเพลงก็ไปแค่2-3ครั้งเท่านี้
0: ต้องไปดูตี3นะคะได้เลยนะน้องเมย์จัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: บอกว่าชื่อเสียงทุกสายแล้วเพื่อน FM95 ทุกคนหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยจ้า
0: จ้าสวยและยังใจกว้างอีกนะจ้าเผื่อแผ่ทุกคนเน
1: า
0: ะ
1: เราสายเดียวกันสวยเสมอ
0: หนูอะสวยเสมอเหมือนกันแต่ไม่มีสมองนะตอนเนี้ยถอดทิ้งไปหมดละ
1: เหมือนกันพี่ก็เหมือนกัน
0: ตี3นะได้เลยครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: น้องด้วยนะเวลาออกกับที่ทำงานแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยกับรถถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแข็งแรงอย่างแรงสุขภาพอนามัยดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับผลงานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะตีสามแล้วถ้าใครตีสามยังไม่อาบน้ำก็ลุกขึ้นมาอาบกันซะหน่อย ไม่รู้จะเข้ายังไงกับโฆษณาเนาะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปด้วยความที่ต้องไปนั่งซ่อมฝ้าซ่อมกระเบื้องซ่อมอะไรกันก็ไม่รู้ว่าวุ่นวายไปหมดนะคะวันนี้ทำความสะอาดบ้านเยอะแยะมากมายนะเหงื่อมันก็ออกเหงื่อมันก็ไหลใครย้อยนะแต่ว่าจะมั่นใจมากๆเลยถ้ากลิ่นตัวมันหอมใช่ไหมเพราะหนูต้องมาร้องเพลงอีกครั้งเนี่ยนะคะใครที่สนใจนะสุกสกินนะคะเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนี่อยู่ในสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยนะใส่เข้าไปขนาดนั้นได้นะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดแบบล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าเคยใช้สบู่ที่มันไม่มีฟองแล้วมันรู้สึกแปลกๆเหมือนแบบรู้สึกมันไม่สะอาดนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยนะแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคานี้นะคะ999บาทเท่านั้นค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อโทรเลย021143990ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากมิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงวันนี้ค่ะสุวาสุดีจากปีเตอร์โฟร์ดิฟายค่ะ
3: สุวาสุดีสุก็ดีกันซะ

0: นับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสิ

0: ค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆด้วยท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะบอกรักตัวเองในทุกๆวันส่องกระจกแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองด้วยเมื่อกี้นี้แอบคุยแบบว่าในออนไลน์ด้วยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าเนี่ยทำยังไงแบบให้มันเก่งขึ้นอะไรยังไงใช่ไหมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจงภูมิใจว่าในทุกๆวันเราจะเก่งขึ้นอย่างน้อยสัก 0.001 ก็ถือว่า

องวิ่งไปปิดวาล์วต้องทำอะไรยังไงโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้ขึ้นมาอ๋อต้องแจ้งนิติต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าครั้งหน้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็จะไม่ตกใจเราก็จะรู้วิธีในการจัดการตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าอะไรคือสิทธิของเราอย่างเช่นเราก็จะทวงได้ว่าเอ้ยพี่อันนี้มันยังอยู่ในประกันนะเอาไปอ่านเอกสารอะไรอย่างเงี้ยปกติเราอาจจะไม่ได้สนใจเอกสารประกันบ้านหรืออะไรก็เท่าไหร่ใช่ไหมเออนะมันก็ต้องเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามีทักษะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอย่างวันนี้น้องเมย์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สถานีกลางบางซื่อเนาะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่มาหานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ได้ร้องเพลงอะไรบ้างนะเพลงสากลใช่ไหมสองสามเพลงมีเพลงจีนด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยปกติไม่เคยร้องเพลงญี่ปุ่นแต่วันนี้มีแฟนคลับญี่ปุ่นมาหาก็เลยขอสักนิดนึงแต่ว่าก็ให้พี่อีกคนนึงเขาร้องหลักไปแล้วเราก็เลยแบบว่าช่วยแซมแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อมันมีเพลงนี้แล้วจริงๆเราเคยรู้นี่นาเราเคยฟังนี่นาเราเคยร้องได้นี่นาอ๋อพอฟังไปฟังมาเห็นไหมบางทีทักษะบางทักษะเราอาจจะลืมใช้มันไปแล้วนะคะพอเรามาทบทวนอีกทีนึงอ๋อมันทำได้นี่นาไงแค่นั้นเองช่วงนี้มาถึงสาระดีๆกับน้องเมธิชานะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีเรื่องน่าเศร้าเนาะเกิดขึ้นหลากหลายสถานการณ์แต่สิ่งที่น้องเมย์จะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์เพราะเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้แล้วนะคะน่าจะไปฟังกันมาเยอะแล้วแต่วันนี้สิ่งที่จะเรียกว่าถอดบทเรียนไหมไม่ต้องถอดบทเรียนก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันแรกเนี่ยวันแรกสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะนักข่าวเลยนะวันแรกที่แบบว่ารู้ข่าวว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยน้องเมย์เจอในกู้ภัยก่อนในกลุ่มกู้ภัยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโหสิ่งที่รับรู้มาได้ตอนแรกก็คือมีผู้เสียชีวิตแต่ข่าวมาไม่แน่นอนเลยเดี๋ยว2เดี๋ยว3เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเดี๋ยวคนนี้เป็นครูเดี๋ยวคนนั้นเป็นใครไม่รู้เลยมั่วซั่วไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะทำได้คืออะไรรอค่ะรอให้มันนิ่งก่อนให้มันทุกอย่างมันกระจ่างให้ทุกอย่างมันชัดเจนก่อนนะคะแล้วตอนแรกก็แบบเฮ้ยผู้ที่ทำเนี่ยเป็นใครนะคนข้างนอกหรือเปล่าคนข้างในหรือเปล่าเป็นครูหรือเปล่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าเป็นพันโรงหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่ามันไม่นิ่งเลยนะคะมันมาแบบบลุมบะตุ่มเลอะเทอะเละเทะไปหมดนะคะดังนั้นรอค่ะรอข่าวให้มันกรองออกมาก่อนนะนิ่งให้มากๆนะคะรอดูแล้วก็เช็คด้วยว่าแหล่งข่าวคืออะไรพอหลังจากข่าวออกไปตัวนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีคนมาหาสาเหตุกันใช่ไหมก็มีการแบบว่าเอ้ยเด็กเอามาได้ยังไงใช่ไหมเอาของมาได้ยังไงแบบที่บ้านทำไมไม่ดูแลรักษาทำไมโอ้ยด่ากันยับเลยสุดท้ายเป็นไงไปที่บ้านมีเคสดำสองเคสอีกเป็นคุณปู่กับคุณย่าที่แบบเสียชีวิตเพราะว่าน้องเขาทำร้ายไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเราก็เพิ่งมาเห็นเราด่าไปแล้วมีหลายคนเลยโพสต์ด่าไปแล้วแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้วยังไงมีใครออกมาขอโทษไหมไม่มีนะคะด่าไปแล้วแล้วพอเสร็จปั๊บอาจจะมาขออโหสิกรรมกันก็ไม่ทันแล้วล่ะก็ใส่กันไปเรียบร้อยแล้วเต็มๆเสร็จปั๊บก็เริ่มมาโทษอย่างอื่นละคราวนี้โทษใครดีเหมือนหาอะไรสักอย่างหนูก็คว้านกันใหญ่เลยหาเรื่องนี้หาเรื่องนั้นเริ่มมีแชทหลุดเริ่มไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ข่าวมาไม่ตรงเลยสักคนแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะแสดงว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลยจริงๆหมายถึงไม่มีใครรู้ตัวตนเขาเลยจริงๆที่สัมภาษณ์เพราะว่าญาติพี่น้องเองก็ตอบว่าเป็นเด็กดีเรียนดีคุณปู่คุณย่ารักมากเป็นเด็กไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยทำให้หนักใจเลยอ่ะ1คนละอีกคนนึงพูดว่าอะไรอีกคนนึงพูดว่าเป็นเด็กเรียนดีนะอยู่เนี่ยมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะน้องไม่เคยมีกดดันอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยโดนบูลลี่มาก่อนเลยอีกคนนึงบอกว่าโดนค่ะโดนบูลลี่มาค่ะมั่วไปหมดสิ่งที่ชาวเน็ตทําคืออะไรด่าไปก่อนไม่รู้เห็นด้วยไปก่อนคิดว่าคาดว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปก่อนโดยที่ไม่ไตร่ตรองว่าชีวิตคนอื่นก็คือชีวิตคนอื่นค่ะมันไม่มีวันมาเหมือนเราถูกไหมบางคนเอาประสบการณ์การโดนบูลลี่ของตัวเองไปใส่กับเขาด้วยว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยต้องทำอย่างนี้แน่ๆเลยต้องเจออย่างนี้แน่ๆเลยเราถึงได้ทำแบบนี้แน่ๆเลยพอข่าวออกมาใช่ไหมมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมว่าเป็นแชทแบบคุณแม่น้องอะไรด่าไปแล้วด่าแม่น้องแล้วว่าโอ๊ยทำไมแม่พูดกับลูกแบบนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นไงคะแชทนั้นคือแชทที่

่เว็บการพนันน่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไปกดติดตามเขาเพื่อให้คนน่ะเห็นเว็บของเขาแล้วก็กดเข้าไปอ่านพอกดเข้าไปอ่านเขาก็จะได้ยอดและยิ่งอยู่ในเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนมีเอนเกจหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการกดไลค์กดแชร์มีการดูยอดวิวต่างๆเนี่ยมันมีรายได้เกิดขึ้นคนจึงไม่มีจริยธรรมในการโพสต์คนจึงโพสต์อะไรก็ได้เพื่อให้คนมากดไลค์เยอะทำยังไงก็ได้ให้คนมาดูเราเยอะจะจริงไม่จริงไม่รู้มันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเพราะเขาได้รายได้เขาได้เงินเออเพราะฉะนั้นแชทมันหลุดออกมาโอ้ยมีแม่ที่ไหนบอกลูกบ้างว่าเออเอาเลยมีตรงนี้อยู่ตรงนี้ชี้บอกอาวุธไม่มีหรอกอ่ะแล้วก็แปลกจริงๆเออถ้าเรากรองอีกชนิดเราลองนิ่งอีกแป๊บนึงอ่ะรอดูเสร็จอ่ะเริ่มมีรูปใช่ไหมรูปน้องจับอาวุธมันต้องนานแล้วอ่ะเอออ้าวแปลว่าเคยจับมาก่อนนี่เคยเอาอาวุธมาที่โรงเรียนนี่อ่ะนู่นนี่นั่นเริ่มมั่วแล้วอ่ะคราวนี้ AI หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเริ่มหนูจึงบอกว่าตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วพูดตรงๆว่าเราคือวงนอกมากๆวงนอกคือเราไม่รู้จักน้องเลยแล้วก็ข่าวออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องรอค่ะรอดูก่อนนักวิเคราะห์อะไรออกมาโอ้ยมันจะมีแบบผู้ที่แบบวิจารณ์ข่าวเนาะนักวิเคราะห์ผู้ที่มาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มันต้องถามว่าเราจะเสพสื่อเนี่ยด้วยวิธีไหนแล้วเราจะอยากรู้อะไรจากข่าวนี้แต่ที่แน่ๆสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์มากๆเลยสำหรับน้องเมย์เองก็คือตรวจสอบแหล่งข่าวที่มาก่อนนะคะทุกครั้งเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเราต้องก็เป็นสังคมหนึ่งของเขาอะเวลามีเด็กโดนบูลลี่เยอะๆอ่ะเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่บูลลี่ใครสักคนก็ได้เช่นบูลลี่คุณแม่น้องเห็นไหมแชทออกมาเราก็ไปด่าเขาไปแล้วไงเนี่ยเราเป็นสังคมที่ทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าดังนั้นต้องไม่ถึงเคยบอกว่าก่อนที่จะพิมพ์ก่อนคอมเมนต์ก่อนอะไรก็ตามนึกถึงรอบให้รอบด้านตามสติปัญญาของเราถ้าเรายิ่งรอบด้านเท่าไหร่แสดงว่าเรามีสติที่ดีมากขึ้นนะบางคนโอ้ยหุนหันพันแล่นตัดสินใจและใส่อารมณ์ลงไปแล้วอันเนี้ยระมัดระวังนะคะเราดูให้รอบด้านก่อนว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมนะดูเวลาดูวันที่ดูซิว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาตกผลึกมันต้องดูสาเหตุมันต้องใช้เวลาเรามีกรณีศึกษาเรื่องนี้มาหลายครั้งเราถอดบทเรียนเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้อะไรไม่ควรโพสต์อะไรไม่ควรไปสร้างปีศาจออกมาอีก1ตัวนึกออกมั้ยนี่มีปีศาจมาแล้ว1ตัวเราไม่ควรสร้างปีศาจมาอีก1ตัวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูไม่ได้บอกนะว่าเป็นข่าวไหนนะแต่บอกว่าปีศาจเนี่ยได้ทุกข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามที่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นเราคิดให้รอบด้านว่าเรากำลังเป็นสังคมนึงที่กระตุ้นความเห็นชอบว่าเออโดนอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละเรากำลังสร้างใครคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราเป็นสังคมที่กำลังทำอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็ระมัดระวังการใช้ถ้อยคำหน่อยเวลาใช้โซเชียลเนาะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะนะคะแท็กซี่เห็นว่าแจกไปแล้วนะคะคันที่35เรียบร้อยวันนี้ค่ะกับผลงานเพลงที่ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกระถางต้นไม้ให้คุณค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงตีหนึ่งสี่นาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ดิแคปยาครับ
1: ค่ะพี่ปัญญา
2: บุรีรัมย์ครับ
1: บุรีรัมย
2: ์ครับครั้งที่สอง
1: เ
2: ลยครับ
1: เออเราเจอกันอีกแล้วแสดงว่าเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมว่าต้องโทรช่วงไหนเวลาไหนขอเพลงยังไงใช่ไหม
2: ครับครับ
1: เออ
2: โพสต์ด้วยขยี้ใจ
1: เรามีการโพสต์โซเชียลอะไรเกี่ยวกับเรื่องข่าวบ้างไหมคะ
2: ทำไม่เป็น
1: อ่ะแล้วไปถ้างั้นรอด
2: คณะเรียนนักเรียนเรียนรุ่นเดียวกันน่ะแต่จำโรงเรียนทำไมเป็นฉลาดเท่กว่า
1: เออใช่ไหมบางคนแบบว่าเก่ง
2: ได้ออกจากโรงเรียนมาเนี่ยบวกลบคูณหารจำไม่ได้เลยแต่จำได้ภาษาไทยเลยพอไปได้ไปนั่นแหละ
1: เออ
2: เรียนได้อันดับหนึ่งมาตลอดพงเพื่อนๆว่าโอ้โหเตถ้าเกเป็นโมทำควันทำไมเกถึงฉลาดเท่งั้นอ่ะพกจับได้ง่ายก็น่าเปลกเหมือนกัน
1: อย่างน้องเมย์อย่างน้องเมย์
2: เนี่ยเล่นโทรศัพท์นะเล่นไม่เป็น
1: เขาบอกว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: นั่น
1: ใช
2: ่
1: ไหมบางคนเป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนพูดสอนคนอื่นแล้วตัวเองจะเข้าใจเคยเจอไหมเพื่อนแบบเนี้ยที่แบบสอนคนอื่นอ่ะแต่เพื่อนอ่ะจะเข้าใจเพราะเขาได้ทวน
2: นั่นเลยครับ
1: แล้วก็ส่วน
2: น้
1: องอย่างน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์จะมีการเรียนคือจำเป็นภาพไม่รู้เหมือนกันแบบทำความเข้าใจเป็นภาพอ่ะเหมือนเล่านิทานให้ตัวเองฟังอ่ะเอออย่างนั้นน่ะแล้วเห็นภาพอย่างนั้นน่ะเออเราจะจำได้อย่างเงี้ยแต่ละคนมันมีการวิธีการจำไม่เหมือนกันบางคนมียีนแต่ละยีนที่ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: เออเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทั้งฟิลนั้นอ่ะเออ
2: ครับขนาดปลูกพวดถั่วเตงได้เยอะๆก็ว่าให้โพสดูบ้างว่าขายแล้วก็ขายทักมาก็เอาไปส่งเขานั่นแหละทำไม่เป็นเลยเวลาดักกุ้งได้อะไรมาก็ได้เยอะจนแต่ทำไม่เป็น
1: เออจริงๆนะถ้าคนทำแบบเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้นะแบบโซเชียลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถเปิดร้านขายของโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าร้านด้วยค่าเช่าอ่ะเนาะค่าเช่าที่เนี่ย
2: นั่นแหละครับ
1: นะก็ลองดูตอนนี้ก็คือทำกุ้ง
2: ดักกุ้งดักกุ้งเวลาดักกุ้งได้มาเยอะๆ
1: แล้วได้มาเยอะเราไว้ไหนอ่ะ
2: เตถ้าเขาว่าถ้าไอ้นั่นน่ะเขาเล่นโทรศัพท์เป็นอ่ะเขาจะโจงล่วงหน้าแล้วก็เขาให้เอาไปส่งเขาอย่างนี้น่ะ
1: แต่เราทำไม่เป็นเราก็เลยไม่ได้ขาย
2: รีขายเอาอ่ะตกใจรถสลิงรีขายเอาเกลละ20เกลละ20
1: กุ้งนี่กุ้งแบบไหนอะคะ
2: กุ้งฝอยกุ้งฝอยเล็กๆน่ะ
1: เหมือนที่เขาไปทำกุ้งเต้นน่ะ
2: ใส่เยื่อใส่เยื่อเยื่อหัวหางปลาดุกกับปลาเด็กคละกัน
1: เหมือนที่เขาเอาไปทำกุ้งเต้นน่ะเหรอ
2: นั่นเลยสดๆน่ะตอนเช้า
1: หรอ
2: ไปยกสดๆก็ได้ประมาณเช้านึงก็ถ้าดวงฟลุกก็จิตเป็ดร้อยเลยแต่ละเช้า
1: แต่ว่าช่วงนี้เขาก็แบบเรามันระวังอะไรนะกุ้งอะไรนะเคฟิชใช่ไหมตัวใหญ่ๆที่มันแบบไปกินกุ้งฝอยสหายหมดเลย
2: ไอ้ทีนี้ไม่มีโรคที่บ้านนอกเนี่ยไม่มี
1: โอเค
2: ไม่มี
1: ดีเลิศมากนะคะมีเมนูแนะนำไหม
2: เมนูแนะนำเด็กก็เมนูนี้เลยแต่ถ้าเขาเต้นเอาบุกเดนไปยำแต่ผมไม่กล้ากินกับเขาหรอก
1: หิวจังเลยหิวจังเลย
2: ไม่กล้าจริงถ้าไปงานไปเจองานแต่งงานบวชเขาก็เมาเอาหมดเลย
1: มีใครใจดีจะหยิบขนมให้กินไหมนะ ที่ตะโกนไปไม่ใช่อะไรนะ เห็นมีคนเขานั่งข้างๆขนมปังอยู่ตอนเนี้ยเราเล่นเราเล่นปกติก็จะแบบว่าอยากกินนมอ่ะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโอ้โหนมแต่ละกล่องที่ทีมงานเอามาพกติดนะน้ำตาลแบบโอ้โหหวานขึ้นตาหวานตัดขาไปเลยอ่ะ
2: ก็น่าเลยถ้าจำได้ตอนที่ผมเอามะม่วงไปประมาณ40ลูกอ่ะนั่นมะม่วงของผมเองทั้งหมดเลยเมื่อปีกลายอ่ะเมื่อปี68
1: ค่ะ
2: ถ้าจำได้ถ้าได้กินอ่ะนั่นเลย
1: ปี68
2: เมษาไปถึงนั้นวันที่18ไปตอนเย็นที่17
1: ไปงานคอนเสิร์ตเหรอคะหรือว่ามาให้ที่
2: ไม่ไปหาทนายอ่ะทนาย

0: ไอ้นัดเลี้ยวผมก็ขอนัดเจอกันที่ช่องเก้าอ่ะเต้ชื่อไหมแท็กซี่มันพาผมไปลงยังไม่ถึงเลยไปปุ๊บยามบอกว่าโอ้ไม่ใช่ลุงอันนี้เขาร้านตั้งหลายปีแล้วโอ้เพราะนั้นผมหมดเกือบ 2,000 น่ะแต่รถแท็กซี่ครับ
1: โอ้ยยิ่งกว่าเหมาทั้งวันอีกแล้วน่ะ
0: นั่นแหละ4ครั้งทั้งหมดน่ะ
1: 4ครั้งคิดซะว่าไงรู้ป่ะ
0: จำได้ว่าไปลังโดนเมืองก็ลงเลยน่ะ
1: คิดซะว่านี่กระจายรายได้สู่สังคม
0: โอ้ผมแบบเปลงเลยโทรให้กลับมารับคืนว่าไม่มาเขาว่าไปไม่ได้แล้วมาไกลแล้วอ่ะลุงแท็กซี่มาไม่ท่ะโอ้
1: ตายแล้วตายแล้วโดนเขาหลอกวะเนี่ยไปโดนเขาหลอก
0: ไม่โดนเขาหลอกหรอกเขาว่าเขาไปไม่เจอจริงๆเขาว่า
1: ไปหาเชื่อก็ได้เชื่อก็ได
0: ้ไปหาไม่เจอแล้วเขาลงเขาลงเขาว่าเขาเคยลงเลยไปยากเขาโบกให้ลงกลางทางลงซอยตันดีกว่าทานีรางตรงนั้นน่ะตันนะ
1: โอเคได้อะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษคะ
0: เพลงนั้นเลยสวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใจเลย
0: ดูเสียงดูสายที่แน่ๆก็มอบให้พวกยามที่เคยไปเป็นยามรปภ.ด้วยกันที่กรุงเทพแหละตั้งแต่วัยรุ่น
1: น่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ครับนำเลยครับจำมาได้เลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยหก
0: กินกับอะไรก็อร่อยหก
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปัญญานะเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับความสวยวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะจากพี่แจ็คธนพลสวยขยี้ใจบุ๊กสุปการทิศแอมมอสขมักบินนะคะสวยเกินต้านนะจากนิกนฤพลอีกหนึ่งสวยมาดูซิว่าจะมีสวยอะไรอีกนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พราะมากนะคะผลงานเพลงนี้จากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กนะคะจากเพลงที่ซึ้งๆพอพูดชื่อพี่แจ๊สเท่านั้นแหละมันตลกได้เองนะคะอ่ะแต่ก็เป็นผลงานเพลงที่แบบพี่เขาก็กลั่นกรองความรู้สึกมาด้วยแล้วก็เออนะขยี้ใจเสลือเกินนะคะกับฟีเจอริ่งกับเกมสุจิตราสังกัดอิสระค่ะทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พดุงทรงแสงนะคะทำนองเนี่ยก็เป็นพี่บ๊อบบี้3บาท50เรียบเรียงก็เช่นเดียวกันนะคะมีพี่บ๊อบบี้3บาท50ร่วมกันกับอาจารย์ธนกรทองเกษมหรือฟอร์ดนะคะก็ถือว่าเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะเพราะว่าปกติครูเพลงคนที่เขาแต่งเพลงคนที่เขาทำดนตรีส่วนใหญ่พวกนักดนตรีอย่างพวกเราหรือว่านักร้องอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเรียกว่าครูเพลงเรียกอาจารย์เคยเห็นไหมเวลาเดินเจอกันในร้านอะเวลาเดินจานเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่ะช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆไทยให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: อาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจบซาเนาะกับแผลใหม่นะคะแบบเจ้าแม่หมอลำทั้งคู่เลยนะจริงๆแล้วน่ะนะพี่นุชวิลาวันนะคะแล้วก็น้องหมิวรัฐพรนะคะรัฐต้องอ่านว่าอะไรรัชดาพรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันหมิวมัตตะคีอะไรอย่างเงี้ยไงนึกออกมั้ยโอ้นะคะอ่ะ2ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจ้านะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวนะขอดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะย่างแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองเงี้ย82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะย่างลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง73บาทนะวันนี้ SMS นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงกลางดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะทั้งสองเพลงเลยนะกลางดาวกับสิทธิ์ของเจ้านะนะคะเชิญชวนคุณครูเมย์มาดูที่เพจด้วยนะคะยูเซอร์ก็โอ้โหยูเซอร์ยาวจังด้วยความปรารถนาดีจากเด็กชายแจ๋วแหววนะคะถ้าแบบพูดออกอากาศมันจะโดนบล็อกกันดิพูดไม่ได้อะขอแต่ดาวดาวดาวมีไว้เบิ่งไม่ใช่หรอขอเพลงไม่ให้ไม่เคยให้เลยนะครูเมย์มีบ่นด้วยเออนะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาทักทายกันที่อะไรนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะมีคนถามอะไรอ่ะมีคนเข้าใจว่าที่ไปกรุงเทพอภิวัฒน์คืองานของคลื่นไม่ใช่งานของคลื่นค่ะไม่มีดีเจคนอื่นนะคะเห็นมีพี่พิมพ์ดามาโวยบอกว่าน้องเมย์ไปเคลียร์เลยนะแฟนรายการเขาเข้าใจว่าเป็นงานคลื่น ไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยจริงๆนะ ว่าเป็นงานของคลื่นบอกว่าเป็นงานส่วนตัวเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวนะคะก็เลยทักมาปัดโทษอ่ะก็มาแก้ข่าวให้แล้วนะจ๊ะให้พี่พิมพ์ดาเขาสบายใจนะคะแต่อยากจะบอกพี่พิมพ์ดาว่าหนังสือมันติดกันนะเนาะกระดาษมันติดกัน เอาคืน เอาเป็นว่ารู้กันแบบนี้นะคะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.ส.บียอนด์เฮ้าสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะมาปิดท้ายด้วยผลงานเพลงที่อยากจะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจเพราะว่าวันจันทร์เข้าวันอังคารมันก็อาจจะล้าๆนิดนึงนะยังยิ้มได้นะฟาลัวก็ยังยิ้มได้อยู่หนูเนี่ยนะไปถามอะไรนะปอปาว่าสตาร์ทที่เท่าไหร่เขาบอกอ๋อค่าซ่อมสตาร์ทที่ 4,500 เอาอีกแล้วเสียตั้งเสียเงินเสียทองน่ะนะคะมีคนบอกว่าจะไปรื้อฝ้าให้ขอบคุณมากรื้อฝ้าใช่ไหมไม่ได้ซ่อมฝ้ารื้อทิ้งถ้ารื้อทิ้งหนูก็ทำได้อย่างนั้นอ่ะอะไปแล้วค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย
7: แค่นั่งก็

าข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่ดาพระศุกร์นะครับพี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่ Angel Tomb นะครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับจากเชียงใหม่เนาะพี่สุดจิตน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับพี่เพชรวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุพนัทพี่สุพนัทเนาะสวัสดีครับผมพี่คิวเองพี่เกษมพี่มิชัยนะฮะมารายงานตัวแล้วนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านั่นเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาประสุขนะครับพี่ปราณีตพี่รามิดานะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์เรารับสายอยู่นะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไป
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายสนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

คิดมาราธอนนะฮะจบไปนะครับทั้งหมด5เพลงนะครับจัดไปยาวๆก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบสวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงของพี่ธันวาราศีธนูนะครับบทเพลงไก่ตาฟางนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมไหมครับน้องเมย์พร้อมเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพลใช่ไหมครับ
6: ครับผม
5: คุณพลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: บึงกาฬครับ
5: บึงกาฬเลยโอ้ไกลมากเลยนะครับรับฟังชัดเจนนะ
6: ครับผม
5: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
6: ้กระเป๋าแบนจัดจริงครับ
5: ของพี่เอกราชสุวรรณภูมินะ
6: ครับ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ให้หลังไมค์คนเดียวครับ
5: ให้กับน้องเมย์หลังไมค์นะ
6: ครับผม
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะเพลงนี้นะ
6: ครับ
5: ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมนะครับบอกว่าให้หลังไมค์คนเดียวเลยนะฮะ จัดไปครับบทเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับพี่เอกราชสุวรรณภูมิครับ

จบไปนะครับสำหรับบทเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิขอโดยคุณพลบึงการนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ขอเพลงนี้มานะครับท้าทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่จรัสนะครับพี่โอ๊ตปทุมใช่ไหมครับบอกว่าขอเพลงโจรไม่มีสัจจะของคุณอาเฉลิมพลมลคำใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่ชัยนรงค์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้บอกว่ามือหายสั่นหรือยังนะครับยังไม่หายครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเจอพี่เอ็ดดี้ที่โคราช ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเจอก็อาจจะหายก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาประสุขนะครับพี่อุทัยครับพี่คิวเองครับพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่แต่รัตนะครับพี่อนงจากพัดลุงนะครับสวัสดีกับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวประสุขพี่รัตนาทักทายครับพี่วาสนาครับพี่รามิดานะฮะพี่สว่างนะครับแล้วก็พี่คิวเองครับพี่บุญทรัพย์สวัสดีครับพี่เกษมไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านั่นเองนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุวรรณีด้วยฮะเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าตามคำขอนะครับจัดไปอีกสัก 3-4 เพลงแล้วกันนะครับยาวๆนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ว่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กันท้ายชั่วโมงนะครับกับผมโอ๊ตคณิตนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะครับตี2ถึงตี5นะครับมาจัดรายการแทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุวรรณีบอกว่าเป็นโอ๊ตไปแล้วน้องเพชรนะครับได้ครับเป็นโอ๊ตได้นะฮะช่วงนี้เขากล้ามแน่นนะซิกแพคแน่นมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับน้องดาราวันนะฮะบอกว่าสวัสดีวันนี้ทำไมดีเจหล่อจังเลยนะครับไม่ได้หล่อหรอกครับแค่เร้าใจนะฮะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่ดาวประสุขนะฮะทักทายครับพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทักทายครับผมพี่จารุวันช่างแจ็คเทวาพี่ยายเกตแก้วนะฮะทักทายนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ก็คือบทเพลงฟ้ายามแรงครับจากน้องมินตราอินทิรานะครับแล้วก็ฮักครับจากโจอี้ภูวสิทธิ์ครับการละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับทาง4689400บอกว่าเสียงเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะมากๆเลยนะครับนี่จากไอ้กว้างนะครับจริงๆคืออันนี้พี่โตเราก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่โตนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เล่นเปียโนได้เพราะมีไดนามิกทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคมากๆเลยจริงๆนะครับอันนี้นะฮะก็ต้องนั่นแหละนะครับรักพี่โตตลอดเวลานะครับสวัสดีครับพี่นุชเจริญครับพี่กระเกตนะฮะพี่ดาวประสุขบอกว่าอ่ะฮะน้องสุจิตราบอกว่ามันเฮ้อนะครับโอ้ย แน่นอนแน่นอนนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของฮิวไลฟ์นะครับใครที่ตอนนี้มีอาการเอ้ยมีอาการเจ็บเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินอะไรเงี้ยครับผมขอแนะนำครับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวบ้าถักเข่าพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสะสมสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซีฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะจัดไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับในช่วงนี้ช่วงมองหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไว

0: ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงที่2ครับอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตทักทายทุกท่านนะครับในช่วงของ Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่จุ๊บแจงพี่สุภัทราบอกว่าน้องเพชรกลายเป็นน้องโอ๊ตไปแล้วนะครับอ้าวได้สิน้องโอ๊ตเนี่ย น้องเป็นน้องชายที่ผมรักมากนะครับน้องโอ๊ตนะน้องบ่าวน้องเบ้านะครับแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ดาวประสบนะครับพี่โอเว่นนะครับพี่อุไรนะครับพี่นฤพลนะฮะสวัสดีครับผมพี่นุชเจริญทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่วันวิสาทักทายครับผมน้องดาราวันสวัสดีค่ะนะครับทุกท่านครับพี่จารุวันด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับบอกว่าเพิ่งกินต้มเลือดหมูมาจ้านะครับแถวไหนฮะแถวเมืองจ่ายใช่ไหม ว่าแล้วนะครับมันจะมีร้านมันจึงมีร้านต้มเลือดหมูที่แบบอร่อยอร่อยนะช่วงเวลาประมาณนี้นะครับพี่ปุ๊กนะก็เพิ่งเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันห่างกันประมาณสักชั่วโมงนึงเต็มๆพี่ปุ๊กขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีพี่เมฆด้วยนะครับผมพี่โจทราครับสวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่อแซมครับ
1: ชื่อน้องแซมนะน้องแซม
2: ครับแซมครับ
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะวันนี
2: ้ไปเกือบกุยบุรีครับ
1: จากกุยบุรี
2: ครับไปครับ
1: ฝนตกไหมครับช่วงนี
2: ้ตกครับ
1: โอ้ยนะครับทางกุยบุรีหัวหินเนี่ยคือแบบผมเนี่ยชอบไปมากๆนะครับแต่ว่าอย่างช่วงนี้คือฝนตกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็จะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละก็ยังแบบบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้แม่ครับ
1: ของใครครับ
2: เสกโลโซครับ
1: ได้ครับของพี่เสกนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจครับ
1: ให้น้องเมย์แล้วก็ให้ดีเจนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: พี่แนะนำครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามพี่นะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มซุกี้สุดกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยรา
2: และไอ้ไอยราร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อายาราอาห่า
2: อายาราอาห่า
1: ครับผมน้องแซมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จ่ายเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับน้องแซมจากกุยบุรีนะฮะก็ถือว่าเป็นโซนทะเลที่แบบเงียบๆนะจริงๆนะถ้าแบบถ้าผมได้มีโอกาสนะครับสมมติว่าถ้าอยากจะปรับไปทะเลแบบเงียบก็ต้องเนี่ยแหละกุยบุรีหัวหินแต่ว่าแบบบางทีผมไปกับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องไปพัทยานึกออกใช่ไหมฮะ จัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่จากพี่ราชนกศิริพันธ์นะครับเด็กบ้านนอกจากวงไอ้น้ำอุ่นรักจากตักแม่นะครับของพี่ก๊อตจักรพันธ์และก็เพลงแม่นะฮะจากวงโลโซนะครับตามคำขอเลยนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่หนูวันนะครับสวัสดีครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่ทิตินาถนะครับพี่ชนาทิพย์พี่ดาวพระสุขนะครับพี่สุภัตราสวัสดีครับพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีพี่อุไรนะครับพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่เกษมพี่นันนะฮะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีสวัสดีพี่พี่เต้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับพี่เต้อยู่วนานนท์นะฮะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะสวัสดีครับผมนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก็จัดไปก็ถือว่าเป็นพาเรทเกี่ยวกับเพลงแม่แล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอคิวพิทกันต่อก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรคะดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ปะวันจันทร์นะฮะวันนี้เพลงที่3นะฮะไอ้หนุ่มไก่เดือยไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระนะครับคำรับทำนองนะครับโดยอาจารย์ชาญชัยนรงค์เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
3: อไอเรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตีสามจากน้องบอสธีรพงษ์และก็แค่ฝุ่นครับจากวงแอลกอฮอล์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับพี่และไอครับคุณยายพอเพียงทักทายนะครับสวัสดีพี่อุไรนะฮะสวัสดีน้องแบมมาแล้วสวัสดีค่ะและก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับทักทายครับพี่สุนทรนะฮะน้องดาราวันนะครับโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะน้องดาราวันนะฮะบอกว่าเพลงอะไรคะแทงนะฮะหนูเกิดไม่ทันนะครับจะว่าไปนะครับบทเพลงจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยนะครับก็เป็นคือนาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแบบสไตล์เก่าๆใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรแทงไม่เข้าใจ พี่รัตดาวันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัชนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชนาทิพย์นะครับพี่กุเตียรสุโขทัยพี่สุภัทราพี่สุรสิทธิ์นะครับผมพี่เกษมทุกท่านนะครับพี่ยาออสสามยันนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับน้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายพอเพียงอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าให้เขารู้จากพี่มิกกี้นะครับมิกกี้นะเป็นนักร้องยุค90ประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าอาจารย์มิกกี้ที่ผมแบบสนิทด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงใครอีกพี่สาวขามพี่ดาวพระสุขพี่ละไอสวัสดีครับพี่รุจิราครับพี่สมคิดบอกว่าตื่นมาก็เปิดฟังเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ศิริลักษณ์นะครับบอกว่าอะไรครับน้องเพชรทำไมเขาถึงออกชื่อน้องโอ๊ตนะครับโอ้ยก็ต้องขออภัยนะครับก็บางทีทางช่างเขาก็น่าจะเรียงอะไรผิดสักอย่างนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้โทษไม่อยากให้โทษช่างเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเวลาเนี้ยใช่ป่ะช่วงนี้แบบนั่นแหละเป็นเวลาที่แบบเคลิ้มๆง่วงๆนะครับก็มีแบบนะคนที่ทำงานอยู่ช่วงนี้ก็แบบเริ่มง่วงเริ่มตาลายบ้างก็มีอะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าแค่รู้ว่าอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่เป็นไรเป็นซีเรียสอย่าไปว่าเขานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีไปถึงคุณหนุ่มได้หวดนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่อุไรสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าชั่วโมงหน้าเจอกันออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับในชั่วโมงที่3นะฮะจบไปนะฮะทั้ง2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นใจบางจากน้องมอสรัศมีครับตาฮักเนาะจากน้องเนสพอดำนาดนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตในชั่วโมงที่3นะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับพี่รุจิราสวัสดีครับพี่คิดไพปาสวัสดีครับผมพี่รัตติยาสวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุวรรณีพี่สันทัศน์นะครับพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่สุนีสวัสดีฮะพี่จันทนานะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่องค์อาจสวัสดีครับพี่แมมโพไว้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวขามนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรไปกินอะไรมาคะทำไมหล่อจังเลยนะครับวันนี้เหรอกินอะไรนะคิดก่อนลืมเมนูเฉยเลยเดี๋ยวนะ

0: ออลืมไปเลยว่ากินอะไรมาจริงๆลืมไปเลยนะฮะกินอะไรมานะครับผมก็ลืมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวขอเวลาสัก5นาทีขอไปคิดก่อนว่ากินอะไรมาเมื่อกี้ลืมเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะไหนขอดูสิสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะฮะบำรุงประสาทเฮมเมอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะในช่วงของ Big Story นะครับผมจัดไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้สาวขาเลาะนะครับจากน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เพลงเมานะฮะจากน้องเนสกาแฟศรีนครก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อารมณ์พี่ยายออส3ย่านนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ CL สนยางนะครับคุณยายพอเพียงบอกว่ามาแอบส่องเด้อนะครับมีการมาแอบส่องด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าน้องเพชรไปกินต้มเลือดหมูมาแน่นอนนะครับยังแต่ว่ามีคนชวนนะมีคนชวนนะฮะพี่ปุ๊กไม่รู้ว่าพี่ปุ๊กหลับแล้วมั้งป่านนี้พี่ปุ๊กนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเจอกันมาก็ชวนไปทานต้มเลือดหมูนะครับแต่ว่าพอดีผมกลัวจะกลับมาทำมาจัดรายการไม่ทันก็เลยยังไม่ได้ไปนะฮะก็นั่นแหละครับก็เรียกว่าแอมในร้านนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่วาดีอะนะครับบอกว่าไหนโอ๊ยคอนเนคฟังทางวิทยุต้องเข้าเฟซมาดูอีกนะฮะโอ้ยหวัดดีครับผมนะครับพี่อะนี่บายดีไหม ต้องแรงใต้เนาะนะต้องแรงใต้เนาะสวัสดีครับผมพี่ศิลป์บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตคณิตทำไมมาจัดรายการตอนนี้ฮะพอดีไปฟิตเนสมานะครับไปฟิตเนสมาแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวนอนไม่หลับก็เลยต้องมาจัดรายการช่วง14:00-17:00นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ศิริพรนะครับแล้วก็พี่แมมโปไวบอกว่าน้องโอ๊ตแรงใต้ที่นะครับโอ้ยแรงได้ครับแรงได้ครับโอ้ยแรงถูกว่านครับแรงถูกว่านนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นงนุชนะฮะบอกสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับพี่รัตติยาเนาะ

ฮะสวัสดีครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สี่เพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครอกนะครับจากพี่นุ้ยสุวินาเวนครอกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนะครับแล้วก็น้องๆ นะฮะวงไมมอมแมมแล้วก็เพลงรู้ทะเลจากวงคาราบาวนะครับสวัสดีฮะทักทายครับไปถึงคุณน้องสุตารัตน์บอกว่าพี่เพื่อตัดผมทรงนี้เหมือนโอป้าโอป้าฮงเลยใช่ไหมฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ขอจึงพี่ชื่อไบรอันนะครับอายุ24ปีนะฮะเป็นคนปูซานนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนนะฮะสวัสดีครับผมพี่จรูนครับพี่รุจิราทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ลำดวนสวัสดีครับพี่สาวขามพี่นันทาพี่ชมพี่ชัยยุทธพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าและก็ทักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะน้องดาราวันบอกว่าพี่เพชรครับไปเที่ยวทะเลกันไหมนะฮะไปเกาะเสม็ดกันไหมไปเกาะเสม็ดถ้าไปชวนไปทะเลนะไปเกาะเสม็ดดีกว่าเกาะเสม็ดมันมีอะไรดีๆเยอะๆนะฮะดีเยอะแยะมากๆนะฮะจริงๆสวัสดีครับไปถึงพี่นิติรันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 So So ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากซิอาโมแล้วก็เวนิสรานะฮะหวานใจผมน่ารักกับใครนะครับจัดไปทักทายครับไปถึงพี่ชลิตาบอกว่าฟังเธอวิทยุได้อยู่มานั่งโอ๊ตมาโอ้เราก็ฟังเสียงว่าน้องเพชรนะจนช่วงท้ายก็เปิดดูให้แน่ใจเลยนะฮะว่าเอ้าน้องเพชรนี่นาไม่ใช่นะฮะน้องเพชรวันนี้เขาน่าจะไปร้องเพลงแต่จังหวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องโอ๊ตนะผมโอ๊ตคณิตนะฮะโอ๊ตคณิตเออนะทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับน้องดาราวันหมอฟันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นันทานะครับน้องสุตารัตน์เป็นยังไงบ้างน้องน้องสุตารัตน์เนี่ยอยากไปกอดเสม็ดเหรอไว้เหรอสวัสดีครับพี่สุพินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นิธิรันนะฮะทักทายครับผมบอกฟัดลุงบรรยากาศครับวัดลุงราตรีนี้นะฮะสู้ๆกันต่อไปในแต่ละวันนะครับพี่ๆทุกคนนะครับจริงๆครับทุกท่านเช่นเดียวกันก็ให้สู้ๆกับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องชีวิตนะฮะใจเย็นๆและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีจริงๆนะครับพี่เยเฮอร์นะฮะพี่ดาวประสุขนะครับสวัสดีครับพี่เต้นะครับทักทายครับผมพี่การกล้วยขอบคุณมากๆครับน้องสุกัญญาลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจเพชรนะครับพี่จันทนานะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับพี่วงจันทร์ด้วยนะครับบอกว่ารับฟังจากอุดรค่ะนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะฮะตี 2 ถึง ตี 5กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักโอ๊ตคณิตอย่าลืมรักน้องเพชรพุ่มพวงด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

้าวมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันอังคาร11เดือน8นะคะ11สิงหาคม2569นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงนะคะมีความต่างไหมเปลี่ยนหูฟังใหม่วันนี้ให้หูฟังมันรู้สึกว่าได้เสียงชัดเจนขึ้นชัดไหมคะท่านผู้ฟังชัดเจนไหมใครที่ฟังรายการอยู่เนาะอันเนื่องมาจากว่าเราเป็นคนสับเผ่านะคะหูฟังก็ร่วงแล้วก็รถเหยียบมันก็เลยแตกนี่เป็นหูฟังอันที่สองในรอบปีนี้แล้วนะคะทำไมเปลี่ยนหูฟังบ่อยมากแล้วก็แพงมากเนาะหูฟังเดี๋ยวนี้นะคะมันแพงมากถ้าราคามันแบบคือถูกหลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะก็เลยก่อนหน้าเมื่อเดือนหลายเดือนก่อนนะโทรปรึกษาพี่ปูโรคเบี้ยวนี่แหละว่าพี่ปูจัดรายการของพี่ปูอ่ะอัดเสียงอัดเทปเนี่ยทำแบบไหนยังไงทำไมเสียงออกมาแล้วมันดูดีเลยนะพี่ปูก็บอกก็หูฟังธรรมดานี่แหละเนาะแต่ว่าโทรศัพท์บางยี่ห้อเขาไม่แถมเนาะแล้วก็ต้องซื้อมานะเพื่อที่จะมาให้เข้ากับมือถือของเรานะคะอ่ะก็มาแล้วนะคะเป็นไงชัดเจนไหมคะพี่วันเพ็ญพี่สาวสุภัทรานะคะสวัสดีค่ะช่วงน้องเพชรเข้าเฟซไม่ได้ต้องฟังวิทยุตอนนี้เข้าได้แล้วนะคะFacebook ของเราสวัสดีทั้งใครทั้ง349ท่านนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงอสมททั่วไทยช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะ 5-10 โมงเช้ากับคุณจามรกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวรอน้องด้งเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็น้องเมย์นะคะหลังไมค์วันนี้022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สาย022481366ค่ะทักทายพี่สุวณีพี่วัชรีพี่สมพรพี่สะอาดพี่หนูขำเพ็งพี่จรูนพี่ปูกัญญารัตน์ป้าแอนจากสหรัฐนะคะจากอเมริกาป้าแอนอัพลิงเกอร์นะคะพี่สลินยาพี่สุนีอีกสุนีหนึ่งนะคะสุนีแซลิมพี่สมพรจากโคราชพี่ณรงค์สอนสงวนพี่อัญชุลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่สมพรที่จากโคราชค่ะแล้วก็พี่จำนงจากห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะพี่ในลงบอกประเวศยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะโอ้ก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่หนูบอกสบายสบายนะคะค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเช้านี้นะมาเต้นกันเรียบร้อยพี่หนูใครอีกพี่ปูถึงจุฬาหรือยังพี่แขกตัดยางไหมคะวันนี้ได้ตัดยางหรือเปล่าทักทายแฟนๆของคลื่นลูกทุ่งมหานครทุกท่านด้วยนะคะพี่อาคมค่ะพี่อาคมวินทชัยพี่อุไรจากจริตงามพี่อุไรจริตงามจากทุ่งสงเช่นเคยพี่เกียงไกรนะคะพี่คันชิดทักทายวันอังคารมาขอรำก่อนแล้วก็พี่

อานิชเหรอคะอานิชคงประพันธ์อยู่ที่ไหนไม่ทราบแล้วก็พี่อัมพรพี่วิเชียรค่ะพี่เวียงชัยก็มาแล้วนะพี่อารมณ์พี่จิตราพี่ป๊อปพีรพลนะคะพี่ประสิทธิ์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะ

ปาโมดผู้วงพี่แววพี่แววสุมฮิรันพี่ติ๋มพี่ลมพี่อารุณเยาวะละอองนะคะสวนทอฝันปันสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่นรงจากโคราชนรงจุ้ยทองคำพี่นายสีดำทักทายให้หมดเนาะช่วงรอน้องร่งพับผ้าห่มนะคะเช้านี้หยุดไม่ตัดอ๋อเพิ่งจะขายไปใช่ไหมโอ้ได้เงินเต็มกระเป๋าเลยนะคะน้องแขกพี่ยุพินจากสะพานใหม่อากาศดีรีดผ้าเพลินเลยโอ้ใช่เมื่อวานนี้ก็รีดนะคะเงาเต็มเลยค่ะรีดผ้าไม่ควรรีดกลางวันนะพี่เนาะมันทรมานร่างกายเหลือเกินนะอากาศร้อนๆเนี่ยรีดผ้าเนี่ยนะคะแต่เรารีดผ้าไปด้วยเปิดแอร์ไปด้วยพัดลมไปด้วยมันก็น่าจะเปลืองไฟพอสมควรเนาะพี่ลำไพผู้ใหญ่วันสวัสดีนะคะแม่เพนสีแม่เพนตรีศาสตร์พี่วัฒนศักดิ์นะคะพี่นงนุชค่ะจากแพร่นะเจ้านงนุชแก้วทองเดี๋ยวแล้วทำไมลูกพี่นงนุชเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นผู้ชายเหรอคะสวัสดีหลานหนูพินนะคะสวัสดีนะสีมาพี่รัตนาฟังประจำค่ะจากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะพี่รัตนาจันเพชรสีพี่ผู้ใหญ่วันพี่ธีรวัฒน์พนมรัตน์นะคะพี่พิมพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะพี่เพ็ญสีบอกว่าลองเอาหูฟังด้านซ้ายมาใส่ด้านขวาดูอารมณ์เหมือนสลับข้างกันแล้วเอาส่วนที่ยาวหันขึ้นข้างบนมันจะแน่นแล้วไม่หลุดเลยค่ะโอ้จริงเหรอคะฟังชัดดีใช่ไหมเออเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่หูฟังคือถ้าไม่จัดรายการวิทยุก็ไม่ใส่เลยจะคือเราใช้หูฟังมาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเจอคือตอนที่มีรุ่นซาวเบลใหม่ๆอ่ะเกิดทันไหมคะซาวเบลอ่ะเคยซื้ออันแรกเลยนะคะของยี่ห้อโซนี่ค่ะผ่อนอันแรกสุดเลยตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อน30กว่าปีนะคะเราเห่อมากนั่งรถเมล์แล้วก็ฟังแล้วเปิดเสียงดังด้วยนะมันประมาณว่าอุ๊ยเรามีหูฟังแล้วมันเพาะมากเลยเนาะเปิดดังอยู่อย่างนั้นนะเป็นหลายเดือนนะคะเชื่อไหมว่ามีน้ำออกมาจากหูเลยอ่ะหูเป็นน้ำหนวกเลยค่ะต้องไปหาหมอรักษาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะด้วยความที่เราเห่ออันนี้ก่อนมาจัดรายการวิทยุนะพอหลังจากนั้นแล้วก็มาทำงานด้านนี่แหละต้องฟังหูฟังตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใส่หูฟังเท่าไหร่แต่เนี้ยเป็นภาคบังคับจำเป็นต้องใส่นะคะสวัสดีพี่จิงโจ้นะคะจิงโจ้ลูกอีสานแม่นบอนี่ชื่อเนาะขอบคุณพี่เซนสีด้วยนะตัวนี้กว่าเดิมโอ้โหนี่เป็นหูฟังเลยเนาะพี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะฟังทุกช่วงเวลาพี่เอกลินดำทองพี่กรวรรณคงสกุลจากปัตตานีนะคะพี่อารมณ์บอกเป็นตัดยางก่อนนะเดี๋ยวมาทักทายแล้วก็พี่สุภกิจเสียงชัดจากเชียงใหม่ค่ะขอบคุณนะคะพี่เกษมยังตัดยางอยู่นะพี่นกนะคะพี่นกจากไหนพี่นกสุทธิชาติเหรอคะจากไหนพี่นกก็อยู่ไหนนครใช่ไหมแล้วก็ใครอีกพี่ออกพยามตนอยรุนสวัสดิ์จากลำพูนนะคะพี่ณรงค์ยินดีจากนครเหมือนกันปุ๊กกี้จากบ้านฉางระยองฝนตกปรอยๆนะคะพี่ฝนสวัสดีนะคะพี่ยูโอเคเสียงชัดดีมากเลยพี่สว่างผู้ใหญ่วันพี่สุชาดาพี่นงนุชเอาลูกแฟนมาใส่แล้วก็ว่าชื่อนงนุชนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะเอาลูกแฟนมาใส่นะคะนะคะแล้วก็พี่สมทิศนะคะอยู่บอวินฟังมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทักหาตั้งแต่คุณจำพูรัชนีมาไอ้ป๊อปแล้วก็มาจามอนนี่ละค่ะคูเล่คูเล่ฮ่าฮ่าดีครับขับรถอยู่อ๋อสบายดีคุณพี่นาลีธนกัญญานะคะจากสปป.ลาวสวัสดีนะคะสบายดีคุณพี่สาริสาตับยางอยู่ที่อำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่พงศกรหนูปั้นจากบางขันค่ะพี่เข็มเพชรพี่สมพิษวัดประตูมอนพี่สำโรงจากลาดกระบังนะคะพี่คัตชลินเพชรบุญมีพี่สุวินนะคะพี่ลีสวัสดีนะคะพี่ลีสวัสดีคนสวยพี่ติ๋วพี่พิษณุ

0: จากศูนย์อาหารหอวังค่ะพี่โชคทวีอุตราอยู่แพร่กษานะคะถนนแพร่กษายังไม่เสร็จอ๋อครูโอเล่สวัสดีนะคะเสียงดังใส่กิ๊กเลยพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะคะพี่ตังตาเหรอคะปมพิริยะอยู่ชลบุรีเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณเจ้าเอค่ะคุณเจ้าเอสวัสดีนะจ๊ะพี่สุภกิจบอกว่าวันนี้ครบรอบวันเกิด53ปีอวยพรให้หน่อยก็ไม่มีอะไรแม่เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นทุกวันแล้วก็ขอให้มีอาชีพที่มั่นคงเนาะในยุคนี้นะพี่เนาะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็อะไรอีกรวยๆปังๆเฮงๆในทุกๆเรื่องนะคะและอย่าลืมไม่ดื่มเบียร์และกินทุเรียนด้วยอันนี้มาจากเหลือบไปเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยชายวัย55ปีเขาหมดสติอยู่ในบ้านแถวอยุธยานะคะใต้วัดพนัญเชิงอ่ะดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าแล้วพอเย็นก็มากินทุเรียนจากนั้นก็มีอาการผิดปกตินะคะอ้วกอาเจียนจนหมดสติไปถามตอบไม่รู้เรื่องแล้วญาติก็พยายามจะปลุกแต่ไม่ตอบสนองใดๆสุดท้ายต้องเรียกเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจมาช่วยนะคะแล้วก็ประสานรถพยาบาลมารับตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนในบ้านก็เจอขวดเบียร์เจอลังเบียร์และทุเรียนหนึ่งลูกที่แกะแล้วกินแล้วไปจำนวนหนึ่งนะคะน้องชายของก่อนเกิดเหตุมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วก็พอเย็นก็อยากกินทุเรียนขึ้นมาก็กินไปประมาณครึ่งลูกหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการไข้ง่วงแล้วขอตัวนอนแม่ก็เรียกสุดท้ายไม่ตอบสนองนะคะไม่ตอนแรกก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้สตินะคะอยู่ระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะหมดสตินะน้ำลายฟูมปากด้วยนะไม่รู้เกี่ยวกับทุเรียนหรือเปล่านะนี่แหละค่ะขอให้แข็งแรงแรงนะคะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะมาแล้วค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะขออภัยรอนานไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะตาใหญ่ตาใหญ่คะสวัสดีค่ะตาใหญ่จากนครนะทักทายพี่บัวบานจากจังหวัดน่านนะเจ้าตาใหญ่สวัสดีค่ะยูฮูยูฮูตาใหญ่เดี๋ยวน้องเมย์โทรหาตาใหญ่อีกทีนึงก็ได้ค่ะไม่ได้ยินกันนะคะสวัสดีคุณหนุ่มราษฎรเนาะฟังจากอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรท่านอสมทของอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ Facebook Live ชัดเจนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยระยองฝนไม่ตกในรอบเดือนมันจะมีปัญหาเรื่องอากาศแห้งแล้งนะบางที่เนาะแต่บางจุดก็ฝนตกนะคะเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะกับบรรยากาศนะขณะนี้นะคะเดี๋ยวป้าใหญ่เข้ามาป้าใหญ่ทักสวัสดีได้เลยนะคะอ่ะมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกคุมขังนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะสั่งเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพิเศษเข้ามาอาวุธครบมือกว่า20นายเฝ้าระวังหน้าห้องขังในโรงพักสภ.รัตนาธิเบศเพื่อป้องกันเหตุร้ายกับนายฉลองเลี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายกอบจ.นนทบุรีจนเสียชีวิตนะคะซึ่งแน่นอนตำรวจก็กลัวว่าอาจจะมีผู้ที่เจ็บแค้นแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นผู้กว้างขวางมาตามล้างแค้นก็เลยต้องให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ิเศษพิเศษเลยแล้วกันนะอาวุธครบมือมาเฝ้าระวังห้องขังอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อรอนำตัวนายฉลองส่งฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะคะก็คัดค้านการประกันตัวในเรื่องของอาหารการกินและน้ำดื่มของนายฉลองตลอดทั้งคืนที่ถูกควบคุมตัวนั้นทางทนายความของนายฉลองจะเป็นผู้จัดหาให้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้นะคะต้องทนายความส่วนตัวนะคะเมื่อวานตำรวจไปค้นบ้านตอนใกล้ค่ำนะคะของนายฉลองอยู่ในซอยวัดบางแพรกใต้ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจากการตรวจค้นก็เจอกระสุนปืนขนาด11มม40นัดกระสุนปืนขนาด9มม18นัดส่วนอาวุธขนาดต่างๆที่คุณฉลองเคยแจ้งลงทะเบียนเอาไว้ว่ามีในความครอบครอง9กระบอกนั้นไม่พบนะคะไม่พบเลยแม้แต่กระบอกเดียวซึ่งนายฉลองอ้างว่าได้ขายปืนกระบอกต่างๆออกไปหมดแล้วเหลือเพียงกระบอกเดียวที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวานนี้นั่นแหละโดยเป็นการขายแบบโอนลอยไปด้วยหลังจากคุมตัวไปค้นบ้านพักประมาณชั่วโมงกว่าตำรวจก็คุมตัวกลับมาควบคุมอยู่ที่ห้องขังของโรงพักสภ.รัตนาธิเบศรก็พบว่านายฉลองมีอาการอ่อนล้าจากการป่วยเป็นโรคถุงอัณฑะและอาการของโรคเลือดหนืดรวมอยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนก็รู้สึกเอ๊ะทำไปทำไมอะไรมีบางคนเนาะแต่บางคนก็บอกก็เข้าใจบางคนก็บอกโอ้โหระดับนี้แล้วเนาะปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็ปมเงิน11ล้านตามที่สื่อนำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็พยายามที่จะสอบปากคำคนที่ใกล้ชิดคุณฉลองนะนั่นคือวินมอเตอร์ไซค์ที่คุณฉลองเป็นนั่งมานะคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเป็นนั่งวินมาตำรวจก็เลยไปเชิญตัววินมอเตอร์ไซค์คนนี้มาให้ปากคำนานเกือบชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคุณฉลองเรียกไซค์มาจากต้นทางโดยแจ้งปลายทางว่าเป็นวัดบางแพรกใต้ระหว่างขี่รถพานายฉลองไปยังจุดหมายเมื่อขับผ่านบริเวณสภ.รัตนาธิเบศรมีตำรวจขับรถติดตามและเข้าประกบก่อนแจ้งให้คนจอดอ๋อตอนนั้นนี่คือยิงแล้วนะคะตอนที่กลับแล้วแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณฉลองนี่คือนักการเมืองชื่อดังเขาน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะพวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือฉลองเรี่ยวแรงเป็นนักการเมืองแล้วไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณฉลองเดินมาขึ้นรถเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีทีท่าผิดปกติหรือแสดงอาการพิรุธนะเพียงแต่ว่าระหว่างเดินทางมีการคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาค่าโดยสารก็อยู่ที่60บาทซึ่งขณะนี้วินมอเตอร์ไซค์บอกยังไม่ได้ตังค์เลยค่าโดยสาร60บาทเพราะว่าโดนตำรวจเรียกมาสอบปากคำตั้งแต่เช้าเลย6ชั่วโมงนะส่งผลให้ไม่สามารถไปออกรับผู้โดยสารอื่นได้ก็ขาดรายได้ไปตลอดทั้งวันนะคะนี่คือในส่วนของผู้เกี่ยวข้องก็คือคนที่ให้คุณฉลองซ้อนมาก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะนี่อยู่วินาทีเปิดใจตอนนั้นว่าพอไปยิงนายกอบจ.เสร็จแล้วเนี่ยก็มาขึ้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจสิคะเพราะว่ากำลังขับอยู่เอ้าอยู่ๆก็มีตำรวจมาประกบอยู่กลางถนนเลยนะคะไม่หนำซ้ำค่าโดยสาร60บาทก็ยังไม่ได้เลยนะคะนะตำรวจก็เอาไงไปจ่ายด้วยไหมหรือยังไงนะคะก็ตัวของคุณฉลองก็โดนข้อหาอะไรบ้างถ้าเดี๋ยวต้องรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะตำรวจก็จะแถลงนะคะเพราะว่า เขาก็พูดชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการ

0: ทวงเงินกัน17 ล้านบาทนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวว่าทางนายกธงชัยยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะก็ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลตอนแรกก็บอกว่าปลอดภัยแล้วหมอช่วยไว้ได้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะคุณหมอสกลสุขพรมก็ยืนยันว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตลงตอน 14:36 น.ทีมแพทย์ก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะจนสุดความสามารถเพราะว่ากระสุนเนี่ยเข้าบริเวณลำคอซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีเลือดหลอดเลือดแดงอยู่พอดีนะคะก็เสียเลือดมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องให้ทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลดีกว่านะคะยืนยันว่าหลังเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่มีการปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็รถพยาบาลก็รีบเดินทางมารับตัวอย่างรวดเร็วด้วยบาดแผลที่ถูกกระสุนยิงเข้าจุดสำคัญบริเวณหลอดเลือดแดงที่ลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วอาการนี่คือสาหัสมาตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแม้ว่าทางแพทย์จะพยายามผ่าตัดแล้วก็เย็บบริเวณหลอดเลือดแดงให้หยุดการไหลรวมถึงให้เลือดแก้กับเก็ดเลือดอีกประมาณ30 กว่าถุงแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะอีกคนหนึ่งคือคนขับรถนะก็โดนกระสุนเข้าบริเวณแขนขวานะคะคนขับรถของนายกสกลเนี่ยคุณหมอผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วคนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังอยู่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็เมื่อวานนี้ฮือฮาเลยนะคะหลายคนบอกโอ้ทำไมบ้านเรามีแต่เรื่องนี้เนาะมีเรื่องปืนเรื่องยิงกันเรื่องฆ่ากันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวทางผู้ว่าเมืองนนท์นะคะเห็นบอกว่าจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะคะอ๋อสายใหม่มาแล้วเหรอคะเอารับเลยนะคะสวัสดีคุณเพนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับพี่เพนน้องบุญลำพู
1: จ้า
0: เชิญค่ะพี่มีอะไรคะ
1: อยากถามพี่สีว่าอันล่มทะเบียนหลานล่มให้นี่บัตรไปตรวจว่าไม่ได้ล่มแต่ว่าหลานล่มกับอันหลานสีล่มไม่ถือคล่องเลยจ้า
0: โอ้ลงบัตรประชารัฐใช่ไหม
1: จ้า
0: หลานให้หลานลงทะเบียนให้ผ่านอะไรคะเว็บไซต์เหรอผ่านแอป
1: ทางลับเนี่ยจ้ะ
0: ผ่านแอปทางลับหลานบอกหลานอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้
1: หลานม.4จ้ะ
0: ฮะ
1: ม
0: .4ค่ะเดี๋ยว
1: หลานอยู่ม.4จ้ะ
0: อ๋อม.4ก็16เนาะ
1: จ้ะ
0: หลานอายุ16เขาบอกเขาลงให้แล้วแต่พอประกาศรายชื่อไม่มี
1: จ้า
0: บอกว่าระบบบอกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเหรอคะ
1: จ้าจานบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนแต่ธนาคารก็ไม่ได้ลงตรวจยี่ห้อโทรศัพท์ก็ไม่ได้ลง
0: แล้วครั้งก่อนมีไหม
1: ครั้งก่อนนี่อยู่จ้าพ่อตาแล้วเป็นคนพิการคนแก่แล้วก็คนพิการจ้า
0: โอ้ยแล้วมารอบนี้ก็เลยไม่ได้บัตร
1: ว่าไม่ได้ลงแสดงว่ายายว่าหลานสิลงบ่เป็นจ้า
0: ก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะลงเขากรอกรายชื่อไม่ครบไม่ได้บันทึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: ค
1: ่ะไปตรวจใครว่าก็ได้ลงทะเบียนไหมจ้ะนี่มีทางไหนที่เขาจะได้ลงไหมจ้ะได้ว่าพ่อตากับตินคนพิการแกแหละคนพิการพร้อมไหมจ้ะ
0: ตอนนี้ก็มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วใช่ไหม
1: จ้าบัตรพิการก็มีจ้ะ
0: พ่อเพนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: อายุ65จ้ะ
0: 65ก็อันนี้ก็มีรายได้อยู่ประมาณ 1,400 ถูกไหม
1: พ่อตาเนี่ยเป็นคนพิการได้ 1,400 บาทเ
0: ลยจ้ะได้ 1,400 บาทอยู่กับใครล่ะคะ
1: อ
0: ัน
1: ตายายนี่แหละอยู่น้องกันจ้ะ
0: อยู่กัน2ตายายเนาะ
1: จ้ะตอนนี้หลานเวลาหลานหม้อนซี่นี่จ้ะ
0: อ๋อคนหนึ่งเขาก็โรงเรียนอยู่ก็คือพอช่วยดูแลกันได้เนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะลงทะเบียนเนี่ยต้องรอรอบใหม่แล้วล่ะค่ะคิดว่านะคะ
1: อันคิดว่าที่นี่รอบใหม่

0: ไงวะจ้ะ
1: ก็น่าจะมีแหละเออ
0: ว่าแปลว่า
1: คนใหม่ก็ต้องมีการทบทวนค่ะคิดว่าน่าจะมีนะ
0: จ้ะ
1: ค่ะอืมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าในระบบมันไม่มีว่าไม่ได้ลงทะเบียนแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่ให้ทางผู้ใหญ่บ้านลงให้เหรอคะ
0: อันก็ว่าร้านล่มแล้วก็คิดว่ามันสิล่มเป็นนะจ๊ะเลย
1: โอ้เออก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อันงวดก่อนที่พี่สีพันเข้าไปบ้านเขาว่าเพื่อล่มทะเบียนพี่สีบอกเบอร์น่ะนะไอ้เขียนว่าท่านนี่จ้ะ
1: ในระบบไม่มีเลยบอกคุณไม่ได้ลงทะเบียน
0: จ้ะ
1: นะก็ต้องรอรอบใหม่นะคะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เขารอคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ให้ไปอุทธรณ
0: ์
1: กับเรื่องที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวมีรอบใหม่ค่อยแจ้งไปนะคะว่าเขาให้ลงเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
0: โอเคถ้ามีรอบใหม่พี่สีแกงในเด้อฟังไม่ได้ยูซูม
1: ือได้ค่ะจะรีบแจ้งเลยค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ได้เลยค่ะ
0: ตากระเซาเพราะตากระเซาเด้วันบ่มีในระบบแล้วค่อยได้เน
1: าะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรรอบใหม่มีอะไรความคืบหน้าจากรัฐบาลก็จะรีบแจ้งผ่านวิทยุนะคะรอติดตามนะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้า

0: ความตั้งใจที่รัฐบาลก็จะต้องการดูแลกลุ่มผู้ยากไร้นะคะให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงตอนนี้ก็เลยช่วยกันเขาเรียกบูรณาการเนาะการทำงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะรวมถึงเห็นบอกว่ามีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะว่าไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการทำงานแต่ว่านี่แหละค่ะยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านไม่มีรายชื่อขั้นตอนเป็นยังไงไม่ทราบนะคะข้อมูลล่าสุดนั้นตัวเลขการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ์รายใหม่อยู่ที่3,100,000 คนยืนยันตัวตนไปแล้ว2,300,000 คนเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงต้นเดือนซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน2,200,000 คนนะคะขณะนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็ถือว่าลดลงแล้วนะคะจากเดิมนั้น 980,000 คนรัฐบาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปเร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็กระทรวงการคลังจะเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงนู่นเลยค่ะ12มกราคมปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าไปยืนยันตัวตนก็จะได้ใช้สิทธิ์เลยในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดนะมีโคราชนครราชสีมานี่แหละค่ะหรือแล้วก็นครศรีธรรมราชอีกจังหวัดหนึ่งอุบลนะคะจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นบุรีรัมย์ขอนแก่นรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนนะคะคนที่ไปขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดนั้นยื่นคำร้องไปแล้ว4,200,000 คนเพิ่มขึ้นมาอีก100,000ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ขณะนี้ยังมีคนที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5 ล้านกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่จะไปทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกลุ่มนี้ต้องภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกลุ่มที่บอกว่าปีหน้าน่ะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะอันนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะยังไม่ยืนยันตัวตนแต่รายเก่าให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองภายในวันที่31นี้นะคะก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็รีบไปนะคะบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะบางทีไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จำเป็นน่ะก็ไม่รู้จะต้องบอกว่ายังไงเนาะไม่จำเป็นต้องรีบทำนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพูดถึงเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของนายกองค์การบริหารส่งจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณเชษฐาโมสิกรัตน์บอกว่าก็ เดี๋ยวจะมีการเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดค่ะน้องดงเพราะว่า
1: ครับพี่ดี
0: นนทบุรีเนี่ยเกิดเหตุคดีใหญ่ๆติดต่อกันในสัปดาห์เดียวเน
1: า
0: ะมีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วก็มาที่เมื่อวานนี้นะคะ
1: นี่ว่า4 วัน 10 ศพ
0: เออ
1: เข้าไปแล้วนะ
0: ดูสิผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะทำบุญครั้งใหญ่ให้กับทางจังหวัดนะคะ

0: ก็เป็นเรื่องปืนเนาะมีปืนก็รู้สึกว่ามันง่ายต่อการที่จะไปตัดสินใจได้ง่ายหรอหรือยังไงเอาสมมติไม่มีปืนก็ไม่รู้จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีไหนถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนจริงจังแล้วนะเรื่องปืนนะคะ
2: ครับอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยก็นายกอบจก็เดินหนีแล้วนะแกก็เดินเตรียมตัวหนีแล้วนะหนีออกไปแล้ว
0: ไม่รอด
2: ขึ้นรถแล้วด้วยนะฮะโอ้โห
0: ค่ะนี่ค่ะคือถ้าเอาสมมตินะเป็นอาวุธแบบอื่นที่ไม่ใช่ปืนนะสมมติว่าเอามีดไปมันก็ไม่ตายไหมหรือยังไงปืนแหละเป็นสาเหตุของการทำให้คนรู้สึกว่ามันทำร้ายฆ่ากันง่ายเกินไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหมแล้วมีเยอะมีง่ายมีกันเด็กวัยรุ่นนะเด็กอายุ13-14ที่เราอ่านข่าวเมื่อวานก็ยังมีปืนเลยตัว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อคืนก็อีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ปืนนะคะที่ศรีมโหสถปราจีนบุรีอ่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังในรถ2นัดรถเนี่ยจอดอยู่บริเวณบ้านพักอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเลยค่ะก็พอได้ยินแบบนั้นก็ต้องไปตามเสียงดิก็ไปเห็นก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายเป็นพยาบาลกับเป็นตำรวจค่ะลงผัวเมียกัน
1: ครับ
0: เป็นผัวเมียกันที่เพิ่งแต่งงานได้มาประมาณ1ปีนะคะทั้งคู่อยู่ในรถเก๋งหน้าบ้านพักผู้หญิงอ่ะอยู่ในตำแหน่งคนขับแล้วก็ทั้งสองได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดซ้อนก็ปรากฏว่าคนที่ได้ยินก็คือเป็นพ่อแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งลงมาช่วยเหลือนะคะสาเหตุคร่าวๆก็น่าจะเป็นการขัดแย้งภายในครอบครัวเนาะอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครยิงใครตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็บอกยังไม่รู้เพราะว่าทั้งคู่สาหัสค่ะน้องดง
2: โอ้โหครับ
0: เนี่ย
2: ด่วนเนาะด่วนกันเลยนะ
0: ค่ะใครยิงใครก่อนก็ไม่รู้พยาบาลกับตำรวจบนผัวเมียกันอายุแค่29เอง29กับ30ค่ะโอ้โหมันหนักหนาสาหัสแล้วเนาะเรื่องปืนเรื่องการทำร้ายกันเนี่ยเนาะค่ะ
2: ปืนหาง่ายเนาะสรุปปืนในบ้านเรามันเนาะจะมีปืนสักกระบอกนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะ
0: ไม่ยากใช่ค่ะมีตังก็ซื้อได
1: ้ครับ
0: มีตังก็ซื้อได้
2: ประกอบเองเนาะไอ้แบล็งกันที่เขาบอกเอาบีบีกันมาทำปืนอ่ะ
0: ค่ะ
2: มันจะไปง่ายแบบนี้นะฮะ
0: ค่ะก็ต้องทบทวนเนาะกระทรวงมหาดไทยค่ะ
2: นะเอามาดูอีกหนึ่งเหตุระทึกเด็กติดลิฟต์ไม่รู้พี่สีเล่าไปยังครับพี
0: ่ยังค่ะ
2: ที่พัทยานะครับเขาบอกว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดระทึกเลยนะครับเพราะว่าลูกสาวอายุ14กับลูกชายอายุ10ขวบนะครับติดอยู่ในลิฟต์นาน1ชั่วโมงอ่ะโอ้1ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปต่างประเทศเนาะลูกเราติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยโอ้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับกู้ภัยของพัทยานะครับได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ2คนนะครับติดอยู่ในลิฟต์ในอาคารภูวิลล่านะฮะที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เป็นอาคาร3ชั้นนะครับภูวิลล่าเนี่ยตึกคือเขามีลิฟต์ด้วยนะนะครับมีลิฟต์โดยสารด้วยนะฮะปรากฏว่าเด็ก2คนเนี่ยติดอยู่ในนั้น1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประสานผู้ดูแลอาคารนะครับเอากุญแจมาเปิดลิฟต์แต่เนื่องจากลิฟต์เนี่ยเป็นกระจกนะครับก็ไม่กล้าใช้เครื่องมืองัดด้วยนะครับเพราะว่ากลัวกระจกแตกแล้วเด็ก

0: จะได้รับอันตรายนะฮะก็ใช้ความพยายามอยู่1ชั่วโมงนะครับในการช่วยเหลือสุดท้ายก็ค่อยๆครับค่อยๆงัดโอ้โหนี่นะฮะนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้นี่ต้องเป็นภูวิลล่าหรูระดับหนึ่งเลยนะพี่หมายถึงว่า
1: คือมีลิฟต์ใช่ไหม
0: เออมีลิฟต์บ้านแบบบ้าน3ชั้นแต่มีลิฟต์อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะจองแบบมีฐานะแล้วก
1: ็
0: เด็กก็ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกันเนาะ
1: เป็นบ้านเก่าเหรอทำไมลิฟต์ถึงมีปัญหาแล้วนะ
0: นั่นสิฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตรวจสอบแล้วนะฮะโอ้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะครับนะบอกว่านั่นแหละฮะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะครับโทรมาแจ้งนะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยเหลือออกไปได้เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนะครับว่าลิฟต์เนี่ยมันไม่ได้ตามช่างมาตรวจสอบหรือยังไง
1: นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ซ่อมบำรุง
0: นานที่
1: ใช่ไหมนี่ค่ะ
0: คือพอมันไม่ได้เป็นลิฟต์แบบอาคารแบบ10ชั้น15ชั้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นลิฟต์ที่อยู่ในบ้านแบบเนี้ยต้องไม่ค่อยได้ตรวจสอบหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะค่ะกลับไปที่ขอเรื่องปืนอีกสัก2เคสนะคะนี่ก็ปืนนะเมื่อวานที่สภ.เมืองชัยนาทตำรวจรับแจ้งเหตุว่าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรพระสงฆ์เนี่ยมาหาหมอพักรูปหนึ่งเนาะเอ้าพาปืนมาด้วยค่ะเอาปืนมาด้วยมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องรับยาคนเห็นปืนโผล่อ่ะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้อุ้ยตำรวจก็ต้องรีบมาสิโรงพยาบาลอ่ะคนเต็มไปหมดเลยมาถึงก็เจอพระปีดาเป็นพระลูกวัดในอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนั่งรอรับยาตามนัดแพทย์อยู่นะคะบริเวณอังตะตรงกระเป๋าพบว่ามีด้ามปืนสีดำโผล่ออกมาจากเงาวับเจ้าคนที่เห็นก็แตกตื่นแล้วก็หวาดผวาเพราะว่าโรงพยาบาลก็แหมทุกโรงพยาบาลหลายคนเยอะอยู่แล้วนะ
0: ใช่ไหมจะยิ่งเป็นพระเนาะพระนี่ไม่ควรจะยิ่งไม่ควรจะพกปืนเป็นที่สุดเลยนะ
1: มารับยาแล้วแกทำเอาปืนเนี่ยโผล่มาจากย่ามเลยแล้วตำรวจก็ต้องเข้าแบบระมัดระวังหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวพระตกใจชักปืนออกมาเป็นเรื่องอื่นก็เข้าไปแบบว่าช้าๆก็ไปถามว่าขอตรวจสอบหน่อยค่ะพระก็นำอาวุธออกมาทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเนื่องจากว่าเป็นปืนปลอมที่ทำมาจากพลาสติกแล้วเอามาแปะติดไว้กับเคสมือถือ
0: โอ้โอเคมือถือ
1: เป็นเคสมือถืออะไรของหลวงพี่ตำรวจบอกว่าทำไมเอาเคสอะไรมาทำแบบนี้ใช้อะไรแบบนี้บอกว่าเอาหักปืนออกจากเคสมือถือได้ไหมก็เลยหักออกแล้วยึดไว้เป็นของกลางแล้วเตือนว่าการทำแบบนี้สร้างความตื่นตระหนกนะแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตามแต่ว่าไม่สมควรนะหลวงพี่นะนั่นแหละ
0: ผมเข้าไปดูใน Google แล้วมันขึ้นมาแล้ว
1: นั่นแหละ
0: เคสมือถือลูกปืน
1: ตำรวจก็สวดพระไปหลายจบเลยตำรวจบอกว่าอะไรของหลวงพี่เนี่ยแล้วหลวงพี่มาโรงพยาบาลเนี่ยเอาเคสเคิร์ดมาอะไรเนี้ยพระปีดาก็สำนึกผิดว่าวันนี้มาหาหมอรับยาตามนัดส่วนในเรื่องปืนปลอมเนี่ยสั่งซื้อเคสนี้มาจากแอปใน TikTokเอามาใส่เล่นๆพอรู้สึกว่ามันเวลาจับแล้วมันถนัดมือไม่ได้มีจุดประสงค์จะแบบแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นแหละยอมรับว่าก็ตกใจเพราะว่าตำรวจมาเต็มเลยที่โรงพยาบาลพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแน่นอนเพราะว่าเองว่าจะมีคนตกใจกลัวแบบนี้อีกเนี่ยตำรวจมากันเต็มเลย
0: แล้วเวลาสมมติถ้าใช้เคสนี้นะพี่เวลาเราจะคุยเนี่ยเราต้องถือเหมือนเราจับด้ามปืน
1: ถ
0: ูกต้องถือเราจับด้ามปืนแล้วก็ยกมาฮัลโหล
1: แล้วก็ทำเป็นท่าเป็นเหนี่ยวไกมันมีที่เหนี่ยวไกด้วยเห็นไหม
0: มีที่เหนี่ยวไกเป็นโอ้ตาย
1: แล้ว
0: นะฮะ
1: หลวงพี่เมื่อวานนี้โดนตำรวจอบรมไปหลายเที่ยวเหมือนกันนะบอกอะไรของหลวงพี่ชินหลวงพี่เป็นพระนะไม่ได้เป็นวัยรุ่นที่แบบจะทำ

0: ทำอะไรก็คิดหน่อยแล้วดีนะเชื่อไหมว่าคนโรงพยาบาลก็สังเกตนะมันโผล่มาจากย่านใช่ไหมอ้าวมันปืนที่นางเงาวัดเลยเอาก็รีบโทรแจ้งสิตำรวจก็มากัน
1: นี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่อเมริกาเนี่ยเขาตำรวจที่อเมริกาเนี่ยนะฮะรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่คนถึงขนาดสั่งห้ามเลยนะฮะสั่งห้ามให้ใช้เคสมือถือไอโฟนรูปปืนนี้นะฮะเขาห้ามเลยนะ
0: ไอคนที่ทำขายก็เนาะนะดูสิเคสเป็นปืนโอ้ยตายดูเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าอย่าใช้เลยเอาออกเถอะมันไม่เหมาะหรอกนะจบหมดเวลาช่วงแรกพอดีเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับ

0: New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

0: ื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์ม

0: ้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถาม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ย้ำ

0: มาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทค่ะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะ500กว่าท่านเมื่อช่วงแรกน้องพอดีรายงานข่าวว่าหนุ่มใหญ่นั่งซดเบียร์แล้วก็ตอนเย็นอยากกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็รายงานข่าวนี้ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวน้องด้งด้วยนะน้องด้งหรือเปล่า
1: ข้าผม
0: ซดเบียร์แล้วกินทุเรียนแล้วก็สลบไปเลยอ่ะ
1: โอ้
0: ต้อง
1: ลืมตัว
0: มีอะไรด้วย
1: ไหมคะ
0: ก็คือก็น่าจะจริงๆมันก็ไม่ควรที่จะกินในช่วงเวลาเดียวกันนะ
1: คนส่วนใหญ่ก็จะรู้นะหมายถึงว่าคนกินเบียร์เลยพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็จะรู้นะว่าทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะ
0: เนาะทุเรียนกับเหล้าอ่ะนะคะ
1: ใช่ช่วงที่บางทีเนี่ยถ้าทุเรียนเนี่ยช่วงฤดูทุเรียนเนี่ยนะบางทีผมสังเกตนะแม่ผมก็จะแบบแกล้งเธอให้ชวนพ่อนะให้กินทุเรียนสิเขาไม่อยากให้กินเบียร์ไงอ๋อ
0: ให้กินทุเรียนแทน
1: เราจะกินส่วนพ่อก็จะรู้ทันว่าอ๋อไม่เอาวันนี้ไม่กินทุเรียนรู้แล้วออกแต่ว่าเดี๋ยวใส่คืนที่กินเบียร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ต้องระวังทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะระวังนิดนึงแต่ทุเรียนกับบุหรี่ไม่เป็นไรค่ะพ่อแต่ก็ไม่ควรสูบนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยเห็นภาพที่คุณฉลองแหมนั่งพ่นบุหรี่ใส่หน้าตำรวจด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ เนี่ยกรมควบคุมโรคโพสต์เลยว่าอย่าหาทำสูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมายปรับจริง 5,000 นี
1: ่ในอาคารใช่ไหมไม่ได้เลยนะ
0: ตายแล้วแล้วตำรวจก็นั่งเฉยด้วยนะไม่ห้ามไม่อะไรเลยซึ่งกรมควบคุมโรคในเพจเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะถ้าผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่ปล่อยปละละเลยไม่ห้ามตามไม่ประชาสัมพันธ์แล้วยินยอมให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบมีถ้าปรับอีกไม่เกิน 3,000 นะตำรวจก็โดนด้วยนะคะผู้สูบก็โดนไม่เกิน 5,000 ก็ไม่เคร่งครัดหรือยังไงหรือให้เพราะว่าผู้ต้องหาเครียดนี้หรอ
1: เขาบอกเครียดแล้วก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานน่ะ
0: ฮะ
1: อ้าว
0: เฮ้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานน่ะ
1: โอ้เขาเป็นสิทธิ์ผู้ต้องขังผู้ต้องหาร้องขอได้อะเขาตำรวจที่แจ้งมาแบบนี้นะพี
0: ่มันมีจุดอ๋อแต่นี่คือเป็นผู้ต้องหาแล้วให้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลัวจะหนีอย่างนี้หรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันแกบอกว่าอยู่ๆแกก็บอกว่าเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
0: ขั้นพื้นฐาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวนี้หน่อยไอ้บีโดนจับมาขอสูบบ้างทำไง
0: ก็นั่นน่ะสินั่นแหละ

0: อันนี้สภ.รัตนาธิเบศรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกผมขอบ้างผมเห็นแล้วพี่ฉลองแกก็นั่งสูบพ่นใส่จมูกใส่หัวตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะเออจะได้ยังไงจะได้ไหม
1: นั่นจริงฮะ
0: ใช่ไหมก็เห็นภาพแล้วก็ตามนั้นแหละตามที่กรมควบคุมโรคบอกนั่นแหละเนาะ
1: ใช่โรงพักไม่มี

0: ค่ะก็ได้น่าจะได้แค่คนเดียวเนี่ยคิดว่านะคนอื่นมันไม่มีมันไม่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เออไปไม่ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะมาดูข่าวบันเทิงคุณเป๊กกี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าแกมีปัญหาแย้งแย้งกับอดีตสามีที่ขอแบ่งทรัพย์สินหลังจากที่เลิกลากันไปนะคะก่อนหน้านี้คุณเป๊กกี้ศรีธัญญาก็บอกว่าอดีตสามียื่นฟ้องร้องเพื่อขอแบ่งทรัพย์สินจนต้องต่อสู้กันในชั้นศาลประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะคะล่าสุดในงานประกาศรางวัลนาคราชครั้งที่8ประจำปี2569นักข่าวก็ถามความคืบหน้าของคดีเธอก็บอกว่าตั้งแต่วันที่รับหมายศาลก็ไปนัดแรกคือไปไก่เกลี่ยกันก่อนปรากฏว่าไก่เกลี่ยกันไม่ลงตัวด้วยตัวเลขทางโน้นคงจะเรียกร้องมาเยอะนะคะซึ่งคุณเบ็กกี้ก็ยอมรับว่ารู้สึกว่าสูงแอบสูงจะใช้คำนี้เนาะคือไม่ใช่ว่าอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสูงไปเยอะมากรู้สึกไม่ไหวถ้าเรียกร้องแบบนี้ก็เลยเอาดำเนินคดีก็แล้วกันสู้กันก็ตามขั้นตอนการฟ้องร้องมันจะมีตัวตั้งของทรัพย์ทั้งหมดว่าเขาตั้งมาที่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งมาค่อนข้างสูงมากศาลก็เลยให้วางเงินเพราะคดีมันไม่มีเหตุให้เป็นการฟ้องร้องแล้วคือแต่เดิมเนี่ยจริงๆคุณเป๊กกี้บอกว่าคดีนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าถ้าฟ้องมันต้องวางเงินที่ศาลหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่สะดวกวางเงินก็เลยไม่มาวางเงินที่ศาลก็ผลัดมา1นัดพอนัดที่2ก็ยังไม่ว่างอีกผลัดมาอีก1นัดจนถึงรอบล่าสุดศาลก็บอกว่าไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วต้องเอาเงินมาวางศาลคราวนี้ทางตรวจก็บอกว่าไม่สะดวกขอผ่อนได้ไหมศาลบอกว่าไม่ได้ต้องวางเงินที่ศาลถึงจะดำเนินคดีนี้ได้นะคะแล้วก
1: ็
0: จริงๆคุณเป๊กกี้บอกว่าควรจะจบตั้งแต่นัดนั้นแล้วแต่ว่าศาลก็เมตตามากศาลเลยต่อเวลาให้อีก10วันทีนี้พอหลัง10วันเนี่ยเจอกันอีกนัดนึงเขาก็เอาเงินมาวางที่ศาลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีแล้วก็นัดสืบพยานปีหน้าเลยค่ะมกราคมปี70นะคะค่าธรรมเนียมศาลคือศาลจะเรียกจากเงินตามมูลค่าที่เขาเรียกซักมานักข่าวก็เลยถามว่าเขาเรียกพี่เป๊กกี้มาหลายสิบล้านเหรอคะคุณเป๊กกี้ก็หัวเราะบอกขอไม่พูดถึงตัวเงินละกันทนายห้ามว่าห้ามพูดตัวเงินจำนวนเงินมันมีรูปของคดีเพราะว่าตัวเงินสูงนะคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอถ้าฟ้องกันแล้วได้เงินเยอะแบบนั้นจริงๆนะตอนนี้คนทำบัตรคิวคงอยากจะมาเป็นแฟนเป๊กกี้กันหมดแล้วเพราะว่าแฟนเป็นแฟนเป๊กกี้ได้เงินเยอะหรือว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เครียดที่สุดคืออะไรบอกว่าโอ้โหความเครียดมาไกลแล้วตอนแรกก็เครียดมากโคตรเครียดเครียดสุดๆไม่รู้จะเอายังไงดีผิดหวังเสียใจหลายอย่างแต่ตอนนี้ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแล้วเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่ต้องรับมือแล้วก็ฝ่าฟันให้ดีที่สุดสำหรับตัวเราเธอบอกว่าเธอจิตใจแจ่มใสมากแล้วเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลานั้นมาค่อนข้างยากแต่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณเป๊กกี้เธอมั่นใจว่าเธออาจจะไม่ต้องเสียเงินคดีนี้เพราะเธอมั่นใจว่าเงินที่อยู่ที่เธอเนี่ยก็เป็นของเธอคนเดียว
1: โ
0: อ้เนี่ยค่ะถามว่าแล้วทิศทางคดีโอกาสชนะนั้นบอกว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่สืบอะไรเลยแต่ว่าในทางเป็นไปได้ในการแบ่งทรัพย์สินที่หามาร่วมกันตอนนั้นเนาะในความคิดของคุณเป๊กกี้คือเธอบอกว่าการทำธุรกิจร่วมกันร่วมช่วยกันทำแต่อันนี้ไอ้เงินเนี้ยที่เขาเรียกเนี่ยเป๊กกี้ยืนยันว่าเป็นเงินกับการที่คุณเป๊กเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเป็นนักร้องหมายความว่าณตอนที่ไปทำงานเนี่ยคุณเป๊กกี้ใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆอันนี้ความคิดของเธอเองเธอไม่รู้ว่าอย่างไรนะก็ต้องให้ศาลพิจารณาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเธอต้องแบ่งทรัพย์สินตรงส่วนนี้ให้กับอดีตสามีหรือเปล่านะคะคือในมุมของเธอเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่ที่เขาออกจากชีวิตเราไปเขาไม่ควรได้อะไรเลยเพราะว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเป๊กเธอบอกว่าเธอทำหน้าที่เต็มที่แล้วทำงานก็เต็มที่ดูแลคนที่อยู่ภายใต้อานัทอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะนั้นการตัดขาดกันอย่างสมบูรณ์ในความรู้สึกนะคือไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็คิดว่าเรื่องทรัพย์สินก็เหมือนกันเพราะว่าเธอบอกว่าเธอได้มันมาด้วยความสามารถของเธอเองไม่ควรจะแบ่งให้ใคร
1: ครับ

0: ผมเป็นคนหาเนาะถ้าพูดถึงเนาะ
1: ใช
0: ่ผมจะเป็นคนหามาหาเงินมาช่วงนั้น
1: เออแต่เธอพวกงานเยอะจริงนะคุณเป๊กกี้เนี่ยเธอมีทรัพย์สินเยอะนะจากแม้ตอนที่ทองแพงๆนะคุณเป๊กกี้ก็มีเยอะมาก
0: เห็นไวรัลในโซเชียลอยู่พักหนึ่งนะที่เธอคนเหมือนกับเอาคำพูดของเธอมาตัดนะพี่เหมือนจะบอกว่าเหมือนจะเป็นคำคมที่เธอบอกว่าทุกอย่างนะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยนะจะแก้ได้ถ้าเหมือนกับถ้าเรามีเงินปัญหาจะเบาลงถ้าเรามีเงินทุกอย่างจะดีชีวิตไอ้สถานถูกเข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าสมมติการสอนเหมือนเป็นคำโคคำสอนให้แบบทุกคนหมดเก็บเงินไว
1: ้ก็จริงนะจริงนะ
0: เหมือนจะเธอมาบอกเธอผ่านจุดที่เคยผ่านจุดที่ไม่มีมาแล้วไม่มีเงินเขาไม่มีเงินมันก็มีทั้งความเครียดไม่มีมันก็อะไรต่างๆก็หาถมเข้ามาเนาะ
1: ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีเงินอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้านายกอบจมีเงิน10 ล้านให้คุณฉลองก็ไม่น่ามีปัญหาเ
0: ลยหรือแบบสักล้านนึงแบบไม่เอาไปล้านนึงก่อนแล้วกันตอนนี้ค่าก็ลำบากเหมือนกันใช่ไหม
1: ค่าก็ลำบากก็ถือว่ามีคนมาดูการเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมืองนะคุณฉลองอ่ะมีน้อยกว่าอย่างท่านนายกอบจนะเปิดเผยทรัพย์สินครั้งล่าสุดต้อง300 ล้านนะลุง
0: ครับผม
1: มีทรัพย์สินนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เงินสดใช่ไหม
0: อาจจะเป็นที่ดินพวก200 กว่าล้านนะ246 ล้าน
1: เป็นพวกเงินลงทุนหรือว่าสังหาริมทรัพย์เลยพวกนี้
0: ครับเงินสดเนี่ยที่ยื่นมีอยู่400,000 กว่าบาท
1: อ๋อนั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาไม่มีเงินในการมาคืนใช่ไหม
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทุกอย่างต้องมีเงิน
1: มีเงินแล้วจะง่ายทุกอย่างมันจะราบ
0: เออใช่แล้วตัวก็เลยต่อสู้อยู่นี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวจบรายการก็ขอยืมสักแสนนึงนะ
0: เมื่อกี้
1: ฮะง่ายไหม
0: เออ
1: หัวเราะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าใจดีนะคนหัวเราะเนี่ยใจดีมาก
0: คนหัวเราะคือยังคิดมุกไม่ออกนะว่าจะยืมกลับยังไง
1: ยังอึ้งอยู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเป๊กหนึ่งเนี่ยฮะคุณเป๊กเปรมนัสกับคุณนิวนภัสสรนะ
1: เป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วยังไม่ได้อ่านเลยสองคนเนี้ย
0: คืออยู่ๆเนี่ยก็มีพวกข่าวเมาส์นี่มันทำให้แบบบรรดาที่รักออกปฏิเสธกันใหญ่เลยนะพี่นะฮะ
1: เอออ
0: ยู่ก็มีข่าวว่าคู่รักที่แต่งงานและมีลูกฝั่งสามีเนี่ยแอบไปแซบกับนักธุรกิจในข่าวเนี่ยมันเมาส์อย่างนั้นแต่มันไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครใช่ไหมทีนี้คนก็ไปจับคู่แมทธิวกับลิเดียคู่นั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่ใช่คู่เขานะฮะ
1: โอ้เออนักร้อง
0: มาจ
1: ับ
0: เปลี่ยนเป็นคู่เป๊กนิวคุณนิวนักร้องนิวเดอะสตาร์ผู้หญิงนะนิวจิ๋วอ่ะ
1: นิวจิ๋วอ่ะ
0: ใช่คุณนิวกับคุณเป๊กหรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับนี่หลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาเนี่ยนะฮะคือข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่านะฮะสามีหนุ่มนักร้องดังมีภาพลักษณ์อบอุ่นรักภรรยารักลูกมากนะแต่ภรรยาเริ่มสงสัยในพฤติกรรมนะครับมีนักธุรกิจสาวลูกเซ็กซี
1: ่
0: มาแอบแซ่บกับสามีของตัวเองหรือเปล่าไปรู้จักกันในคลาสเรียนหลักสูตร1แล้วหลังจากนั้นก็แอบคบหามีความสัมพันธ์กันมา1 ปีแล้วจะมีการนัดเจอกันสัปดาห์ละ2 ครั้งครับพี่ถือ
1: รู้ขนาดนั้นเลยเนาะ
0: รู้ว่าเขาแซ่บกันสัปดาห์ละ2ครั้ง
1: สัปดาห์ละ2ครั้ง
0: มาแล้ว1 ปีนะฮะขาเมาส์ก็เลยเนี่ยนะฮะโยงไปคู่นิวจิ๋วขอไปคุณนิวกับคุณเป๊กคุณนิวคุณเป๊กหรือเปล่านะครับ

0: ล่าสุดนะครับนะสาวนิวนะฮะก็ไม่ปล่อยให้คนเข้าใจผิดแล้วก็เมาส์กันไปไกลนะครับออกมาโพสต์เคลียร์แบบม้วนเดียวจบครับพี่นะฮะบอกว่าข่าวที่ทุกคนคิดว่าเป็นครอบครัวเฟคนิวบ้านเราก็ไม่ได้เพอร์เฟคเป็นครอบครัวธรรมดาใช้ชีวิตด้วยกันมา15ปีแล้วกว่าจะมาเป็นแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวผ่านเรื่องยากๆมาด้วยกันตลอดวันนี้ยังรักกันดีครอบครัวยังอยู่ด้วยกันมีน้องสเปซเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา2คนสำหรับสิ่งที่นิวออกมาบอกในวันนี้คือไม่เป็นความจริงเพราะข่าวที่ออกมามีส่วนที่ไม่ตรงใช่ก็คือปฏิเสธว่าไม่ใช่ครอบครัวของคุณนิวนะครับแต่เธอก็บอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวไปมากกว่านี้นะคะนิวไม่อยากให้ครอบครัวนิวกลายเป็นเครื่องมือของใครหรือถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราสรุปไม่ใช่อีกหนึ่งคู
1: ่ไม่ใช
0: ่คุณลิเดียกับคุณแมทธิวบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่เขา
1: แล้วคู่ไหนล่ะคราวนี้
0: นั่นสิครับผมเออแล้วพี่พี่นักข่าวบันเทิง
1: ไม่รู้นี่หน่อยต้มตำไม่อร่อยต้องรู้มันต้องรู้ให้ได้นะ
0: แล้วคู่ไหนนะแต่งงานมีลูกไปแล้วแต่สุดท้ายฝ่ายชายไปแอบแซ่บสำนักธุรกิจหญิง
1: นักธุรกิจหญิงคือดังใช่ไหมนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงใช่ปะ
0: ใช่ไงก็
1: ไม่รู้ว่าดังขนาดไหน
0: ครับผม
1: ก็ตามนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอนักข่าวบันเทิงไปแกะมาให้ก่อน
1: เป็นใครกันนาะนะคะเดี๋ยวสุดท้ายก็เงียบไปนี่แหละนะจะเป็นข่าวแบบเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของคุณจินสักหน่อยได้ไหมสามีคุณหมิงอดีตแล้วกันเนาะอดีตสามีคุณหมิงปานิตาเขาเลิกลากันแล้วคุณจินก็มีแฟนใหม่แล้วหย่ากันแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวก็คือว่าคุณหมิงเนี่ยเขาก็ไลฟ์ขายของไลฟ์อะไรของเขาเนาะแล้วก็มีลูกสาวมาแจมด้วยน้องนิรินนะคะก็มีอยู่ช่วงนึงอ่ะเหมือน FC เขาก็ทักว่าลูกสาวน้องนิรินเนี่ยหน้าเหมือนพ่อตอนนี้เธอก็โทรหาพ่อคือเหมือนกับเล่นกันอะไรเรื่องต่อในครอบครัวนะพ่อลูกอะเนาะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะแบบก็รู้สึกว่าคุยกับพ่อในลักษณะที่แบบว่าหนูไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยคงเล่นเล่นกันเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นคราวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตงงซึ่งคุณจินเองเขาก็โมโหตอนแรกคุณจินเขาไม่รู้ว่าลูกสาวกับคุณแม่เนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหม
0: นะฮะสายหลุดไปนะฮะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเรื่องอัปเดตสักนิดหนึ่งนะฮะนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ฟ

อภัยขออภัยอย่างรุนแรงเลยนะคะสายหลุดไปเมื่อกี้เล่าเรื่องใครอยู่หลุดไปเฉยเลยนะคะหรือว่าเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องราวแล้วเนาะก็ประเด็นดราม่าเรื่องลูกสาวของคุณจินธรรมวัฒนะอดีตสามีของคุณหญิงปณิตาเขาก็มาชี้แจงต่อสังคมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเงียบมาตลอดเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกทางฝั่งนั้นก็เคยมีการคุยตกลงกันว่าอย่าพูดถึงกันซึ่งก็รักษาข้อตกลงนี้มาตลอดว่าไม่เคยพูดถึงกันเลยเพราะว่าเคยบอกกับลูกแล้วและเขาก็บอกด้วยว่าจะไม่พูดถึงทางนี้เช่นกันนะเขาก็โพสต์อย่างนั้นนะไม่อยากให้เป็นข่าวอีกแล้วแต่ว่าพอพูดถึงกันออกสื่ออยู่บ่อยครั้งน้องรุ่งก็เลยก็รู้สึกว่ามันไม่อยากให้คนเข้ามาด่าเขาอ่ะคุณชินเขาก็บอกเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะไม่พูดถึงไม่พัดพิงกันได้ไหมช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยประมาณนี้ประมาณว่าให้ต่างคนต่างใช้

0: ีวิตแล้วก็เดินหน้าของตัวเองให้ลูกเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะในสูตรเรื่องเราเมื่อกี
1: ้ที่บอกหน้าเหมือนพ่อนะ
0: หน้าเหมือนพ่อคือลูกสาวเขาก็บอกเขาไม่อยากหน้าเหมือนพ่ออยากหน้าเหมือนแม่อะไรอย่างนี้นะหลายคนก็อาจจะไปดราม่าตำหนิเล็กน้อยว่าทำไมลูกพูดแบบนั้นอ่ะจริงๆก็แบบภายในครอบครัวก็อาจจะคุยกันเล่นๆได้เลยประมาณนี
1: ้
0: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
1: ครับผมนะฮะส่วนคุณเอิร์กนะฮะเอิร์กพรมพรอยู่วเวทนะครับเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวนะพี
0: ่โอ้ค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวจะออกแนวบันเทิงหน่อยนะฮะก็เธอโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนะถึงการจากไปของเพื่อนสาวคนสนิทของเธอนะครับก็คือคุณฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยเป็นลูกสาวของคุณเจดาพี่เจดาดารุณีกฤตบุญญาลัยอ่ะนะครับนะก็เจดาเนี่ยหลังๆก่อนที่เจดาจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวคุณแม่นะพูดถึงตัวคุณแม่ของเราก็ผันตัวไปเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันเนาะถ้าจำไม่ได้ก็เป็นคนเสื้อแดงนะพี
0: ่ใช่ใช่เป็นนักการเมืองต่างประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับก็ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี67นะครับก็ล่าสุดลูกสาวนะครับลูกสาวก็คือคุณฝนวิรุณการกฤตบุญญาลัยเนี่ยนะฮะลูกสาวคนโตของเจดาเนี่ยนะครับก็เห็นคุณเอิร์กอัปเดตว่าเสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยโรคประจำตัวพี่นะเอิร์กพรมพรบอกว่าเอิร์กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆตลอด2เดือนที่ผ่านมาเอิร์กเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกวันทำทุกวิถีทางหาทางรักษาฝนเอิร์กเชื่อว่าฝนจะหายฝนจะดีขึ้นนะครับคุยกับคุณหมอทีมแพทย์หาทุกทางจากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะฮะเพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดฝนก็สู้มาตลอดนะครับไม่เคยมีสักวันที่ฝนจะบ่นหรือยอมแพ้แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมดแต่ก็สู้ฝนบอกเสมอว่าเป็นลูกแม่ต้องเข้มแข็งนะครับก็เชื่อว่าถึงสุดท้ายแล้วฝนจะหลับไปเลยแต่ว่าฝนก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะฮะเธอก็เขียนอำลาบอกด้วยโรคประจำตัวพี่สี
0: โอ
1: ้ครับผมก็นะฮะจากไปเมื่อวานนี้นะครับก็สุดท้ายเธอก็บอกว่าตอนนี้ฝนคงไปเจอแม่ดาแล้วฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะครับนะโพสต์ด้วยความอาลัยเธอว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วย
1: ใช่แล้วช่วงหนึ่งที่คุณเอิร์กเขาดังๆเราก็เห็นคู่นี้เขาก็ออกสื่อออกอะไรด้วยกันนะนะครับเหมือนกับคุณฝนนี่เขาก็จะเป็นออกทางห้าวๆหน่อยขาวห้าวหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ใช่ใช่จำได้แล้ว
1: เนาะ
0: ค่ะไม่น่าเชื่อเลย
1: บุญจาน
0: ปูแข็งแรงอยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้มีกีฬาปิดท้ายไหม
1: กีฬาใช่ไหมครับดูสนิทนะคือยังฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลกันในช่วงกลางๆถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับพี่นะครับพูดถึงว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจบบอลโลกเนี่ยนักบอลเนี่ยก็จะได้ไปพักกันอยู่ 2-3 อาทิตย์เองนะ
0: โ
1: อ้เนี่ยล่าสุดเดี๋ยวต้องกลับมาทำการแข่งขันอีกแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของทัวร์นาเมนต์นะครับเตรียมความพร้อมกันนะฮะพูดถึงกรณีฟ้าผ่านักบอลที่วันนั้นที่ปัตตานีหรือยะลานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะพี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีกฎระเบียบของทางสมาคมออกมาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการเลยนะครับพี่กรณีถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับออกหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลในลีกอาชีพทุกรายการนะครับรวมถึงการแข่งขันแบบเดินสายอะไรด้วยก็ตามนะฮะกรณี เกิดฟ้าแลบฟ้า

0: ร้องที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยนะฮะแนวทางคือทันทีที่มีฟ้าแลบต้องหยุดการแข่งขันนะฮะหยุดการแข่งขันเป็นการชั่วคราวทันทีนะครับถามว่าเอาแล้วฟ้าแลบนี่มันแลบมันร้องเท่าไหร่ถึงจะหยุดเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย30 วินาทีอะถ้ามีฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับต่อเนื่องกันมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นในประมาณสัก30 วิเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะที่อาจให้ก่อให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าพี
1: ่
0: ให้ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับจะพิจารณาหยุดการแข่งขันได้เลยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับก็นะฮะให้หยุดเนี่ย1 ชั่วโมงถ้าสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันแล้วก็จัดการแข่งขันใหม่แต่บ้านเราฝนตกคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกเนาะก็เนี่ยเอาเป็นมาตรการออกมาก่อนนะครับว่าหยุดอย่างน้อยใน1 ชั่วโมงนะถ้า1 ชั่วโมงแล้วยังฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้ากันอยู่ก็ยกเลิกแล้วไปแข่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันออกมาเพราะว่ามีนักบอลโดนฟ้าผ่าไอ้พี่อย่างนั้นเสียชีวิตไป1 รายเนาะเสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายราย
2: อันนี้ก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยแล้วเนาะ
0: ครับผมใช่
2: ค่ะน่ากลัวมากเนาะเห็นภาพแล้วโอ้โหมันเปรี้ยงลงมาเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เปรี้ยงมาโดนพอดีอ่ะ
2: มันไม่มีทางที่จะป้องกันได้อ่ะมันไม่รู้ตัว
0: แล้วพอฟ้าเขาผ่าแล้วลงมาที่ดินเนี่ยพี่นักบอลถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ไกลๆแต่ละคนนะล้มลงไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเหมือนกับกระแสพอมันลงดินแล้วมันแรดมาถึงเลยนะพุ่งมาถึงเลยอ่ะ
2: ความรู้สึกก็คือเหมือนน่าจะเหมือนไฟช็อตหรือว่าเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่พี่ก็เหมือน
2: น่ากลัวมาก
0: เขาบอกเหมือนโดนอะไรแข็งๆทุบที่หลังแล้วก็ล้มลงมันชนขึ้นไปอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยกรรมการมีสิทธิ์เป่าหยุดได้ทันทีเลย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: อีกนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
2: ค่ะพูดถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ต้องมาติดตามเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้มีการสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำโขงใน5 จังหวัดนะคะที่จะมีการล้นตลิ่งในช่วงวันนี้ถึง14 สิงหาคมนะคะดงตอนนี้เครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงนะคะเมื่อวานเห็นภาพก็โอ้โหทุลักทุเลมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมนะคะตอนนี้ทั้ง5 จังหวัดมีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำวันนี้ถึง14 สิงหาคมนะคะตอนนี้ทุกหน่วยเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานทันทีค่ะเพราะว่ารอไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาให้ความเสียหายก็จะหนักมากนะคะเครื่องจักรกลกับเจ้าหน้าที่นั้นต้องสแตนบายตลอด24 ชั่วโมงนะคะคือต้องป้องกันการเกิดเหตุเอาไว้ก่อนแล้วก็เตือนภัยประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะแจ้งเตือนไปถึงการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูเป้าหมายสำคัญที่สุดคือให้ปลอดภัยแล้วก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะคือจะทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าน้ำมันก็จะมาทุกปีเนาะ
0: ครับ
2: นี่นะคะก็พอต้องเฝ้าระวังนะคะแม่น้ำโขง5 จังหวัดมันก็จะมาล้นในช่วงนี้พอดี
0: ครับผม
2: นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะนี่แหละตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมตลอดแล้วเนาะ
0: ใช่
2: ปัญหาจริงๆนะน้องงเขาบอกว่าไอ้น้ำโขงนี่นะมันไม่ได้เกิดจากฝนอย่างเดียวนะเกิดจากประเทศต้นน้ำที่คิดจะปล่อยก็ปล่อยคิดจะกักก็กักน้ำอ่ะเหมือนเป็นเจ้าของแม่น้ำโขงไปแล้วอ่ะคืออุปสรรคคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าทางโน้นอ่ะเขากั้นของเขาอ่ะ

0: ทำเขื่อนก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเขื่อนที่เหลือจากประเทศไทยไปอะเนาะตอนนี้พอเขาอยากจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็บอกว่าแม่น้ำโขงอะที่ขึ้นลงอะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแล้วนะมันเกิดจากการที่เขาทำเขื่อนพอเขาอยากจะปล่อยอะปล่อยมาบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วบางทีไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยค่ะเนี่ยไม่แจ้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเตรียมการป้องกันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เห็นทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะต้องไปประสานขอความร่วมมือเถอะว่าจะทำอะไรเนี่ยทางจีนหรือทางอะไรก็ตามเนาะบอกนิดนึงก็ได้นะคะก็เลยมีแนวคิดว่าต่อไปให้แยกกระทรวงน้ำออกมาได้ไหมแต่ว่าเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะเพราะวังนี้เรื่องน้ำเนี่ยยังไม่มีอุปสรรคอะไรต้องดำเนินการแต่ว่าอุปสรรคคืออย่างที่บอกว่าทางจีนปล่อยน้ำไม่บอกแล้วเป็นจุดเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะทำยังไงล่ะ
1: โอ้ทำไหนไม่ได้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรานะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไหนไม่ได้เลย
0: ครับเราเสียเปรียบเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนาะเพราะว่าเราอยู่ใต้อะเนาะเขาจะปล่อยให้ใช้ก็บุญแล้วหนูทำเขื่อนกันรู้เยอะแยะไปหมด
1: จริงครับ
0: พักไหม
1: เองสดสักเพลงครับผม
0: ค่ะ
1: ครับฟังเพลงกันครับ
2: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้

0: สุขภาพคุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: New Pharm ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะโด่ง
4: ครับเมื่อคืนนี้ครับพี่สีคืนสวดสุดท้ายของฮารุนโซโล่นะครับท่านผู้ว่านะครับกาฬสินธุ์ก็เดินทางไปเป็นประธานนะครับในงานสวด3คืนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเรียงราบรื่นนะครับว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจนะครับร่วมส่งฮารุนโซโล่กันนะฮะก็เห็นทางครอบครัวเนี่ยนะครับก็เตรียมสถานที่นะฮะที่วัดรังสีชัชวาลนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดของน้องนะครับก็เตรียมสถานที่เอาไว้รองรับเขาบอกเพื่อรองรับแฟนคลับมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาเป็นพันกิโลเลยนะพี่สีเพื่อมาร่วมส่งน้องเนี่ยนะเป็นครั้งสุดท้ายบอกเดินทางมาจากสุไหงโกลกนะน
3: ั่
4: งรถไฟที่มาก่อนนะพี่เออนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟขึ้นมากรุงเทพก่อนแล้วก็ต่อรถไปกาฬสินธุ์นะฮะโหนับถือว่าจิตใจเธอบอกมาคนเดียวเลยฮะแกบอกไปตัวคนเดียว

0: ชื่นชอบคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนอรุณเนี่ยพาไปเปิดโลกนะครับดูนู่นดูนี่มากมายวันนี้ก็เลยอยากมาร่วมส่งน้องกัน
1: เป็นครั้งสุดท้าย
0: ใช่ใช
1: ่ครับตอนน้องเห็นมาจากมาเลเซียมีแบบมาจากโดยเฉพาะลีดนะอะไรเนี่ยมาจากหลายประเทศมากเลยน้องร่มก็มีแฟนคลับเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: น้องคงรับรู้เนาะน้องคงดีใจนะครับผม
1: ใช่ค่ะเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันหยุดวันแม่แต่ว่าเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ 4:05 ถึง 7:00 น.ค่ะ
0: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นครูสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทาง Facebook นะครับทาง LINE แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับรวมทั้งทางเว็บไซต์ของ FM 100.5 นะครับ Facebook ของเราก็มีทั้งเพจของ Good Morning ASEANและเพจของ FM 100.5 นะครับไปทักคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับเห็นคุณทองคูณทัพธานีคุณลอลาจินคุณสมบัตินะครับเห็นแก้วแล้วก็คุณแอนนี่จากสปป.ลาวคุณสายพินคุณฟีเตอร์แพนนะครับบอกวันนี้เสียงพี่เจเจเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะหายไวๆนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุณอุปมาปัฒนานุรักษ์จากภูเก็ตบอกวันนี้อากาศเย็นลมแรงนะครับคุณเชลลีจากเชียงใหม่25องศาอากาศดีนะครับแล้วก็คุณเดชเดชาคุณอีซี่แคมป์นะครับบอกว่าช่วงนี้แผ่นดินไหวหลายแห่งบ่อยครั้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินกันอยู่หรือเปล่าคะตั้งข้อสังเกตนะ
1: เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะมันมีอยู่2ประเทศละค่ะที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะหรือว่าวงแหวนแห่งไฟค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะคะอย่างที่เจเจได้เคยเล่าไปในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าการที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันหมายถึงเปลือกโลกนะทับซ้อนกันค่ะและเวลาใดก็ตามนะที่มีแรงดันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมี pressure นะคะของเปลือกโลกที่ไปมุดซ้อนอยู่ใต้อีกเปลือกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขยับตัวนะแล้วก็การขยับตัวนี้แหละมันก็จะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวหรืออย่างโคลอมเบียนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟด้วยเช่นกันนะคะมีอีกไหมคะหลายถ้างั้นเดี๋ยวจะเจไล่จากข้างบนลงมาก็แล้วกันนะคะพี่ต้นคะคุณสุภชัยสวัสดีค่ะมาทักทายเราเป็นท่านแรกเช่นเคยนะฮะคุณหมูนะฮะมาอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสุมิตรนะฮะคุณอมรีค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุมนทาเขียนไว้เจขออนุญาตแนะนำลบได้ลบนะฮะเพราะว่านี่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทสนะคะผ่านพรบคอมพิวเตอร์นะที่บอกว่าน้องเจมั่วจังใช้ AI สอบได้เจมีข้อมูลนะคะที่อยากจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับโลกเนี่ยใช้กรอบนโยบายที่เปิดโอกาสนะคะให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเนี่ยออกแบบการสอบได้ถ้าหากว่าอาจารย์ระบุในเขาโครงวิชานะคะว่าเป็น AI permitted assessment นะผู้เรียนก็จะสามารถใช้ AI ช่วยตอบหรือว่าทำข้อสอบได้ตามกรอบที่กำหนดค่ะยกตัวอย่างนะคะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ใช้ Gen AI ในการทำแบบทดสอบทำงานเขียน